0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: อีกเลย
1: Are you okay เพลงจากน้องทิกเกอร์นี่ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นแนปอลีนไม่คิดถึงเลยเพลงของคนปากแข็งนะคุณผู้ฟังเนาะเลือกเป็น2เพลงเลยให้มาต้อนรับเช้านี้ของเรานะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละแบงค์กริดนะฮะประจำการยานแม่ไม่ไปไหนแน่นอนมาอยู่แล้วนะครับฝนจะตกอะไรยังไงก็ต้องมานะแต่ว่าลืมเปิดจอนะฮะมีคนบอกว่าลุ้นอยู่นะเพราะว่าไม่เห็นจอลืมเปิดจอเปิดแล้วมาแล้วนะฮะมาตรงเวลาเป๊ะทุกวันนะครับไม่เลทนะฮะแต่ว่าจะนู่นนี่นั่นโน่นหน่อยนะฮะจะวุ่นต่างๆใดๆนะฮะจะเรื่องฝนที่เราจะต้องวิ่งมานะฮะตัวเปียกเอ่ยนิดหน่อยนะฮะไม่เปียกมากได้อยู่นะฮะแล้วก็กินข้องกินข้าวเนาะหลายเรื่องนะฮะอาจจะแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้มาเลทแต่ว่าก็จะช้ากว่าปกติของทุกวันเพราะว่าจะต้องขับรถให้แบบช้าลงเนาะนะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปนอนอยู่ข้างทางแล้วฝนตกไม่มีใครเห็นเรานะฮะก็เลยขับรถช้าลงมาถึงช้ากว่าปกติทุกวันอะไรเงี้ยก็จะรีบหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับไปดูคนตื่นเช้าสิมีคนเป็นห่วงเราด้วยนะขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยนะครับน้องรุ้งใบบุญอรุณสวัสดิ์ด้วยนะฮะพี่ตุ๊กเด่นชัยครูแบมนะฮะคุณหมิวสสิธรครับพี่น้ำฝนคุณต๊อปแท็บคุณเบียร์พี่จักด้วยนะฮะเอาวันนี้ใครไปเจอกันโลหิตคืนชีวิตที่แปซิฟิกพาร์คบ้างนะฮะไปเจอกันนะเดี๋ยวจะช่วงสายๆเนี่ยจะเจอกับคุณรพัฒน์ก่อนเพราะรพัฒน์จะไปสแตนบายรอที่นู่นเลยของแบงค์เนี่ยจะจัดรายการเสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะตามไปนะฮะก็คงจะไปถึงนู่นแหละสักหลังเที่ยงแน่ๆอะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะช้าหน่อยรอฟังนะครับแต่ว่าวันนี้ไปเจอกันนะแปซิฟิกพาร์คชั้น4กับโลหิตคืนชีวิตนะครับนี่คือคนตื่นเช้าของเราว่าแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้กันหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้พฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะครับพัทยาของเราฝนฟ้าคะนองฝน 80% ในเมื่อคืนนี่โอ้โหจัดหนักจัดเต็มแบบสุดๆนะฮะไปจนถึงช่วงเช้าเลยนะฮะเรียกว่าฝนชุ่มฉ่ำกันสุดๆเลยนะฮะอุณหภูมิสูงสุดนะครับ30องศาเซลเซียสสูงสุด24องศาความเร็วลม22กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกิจกรรมทางทะเลใดๆเลี่ยงไปก่อนเลยนะครับก็คือเลี่ยงเลยแหละนะฮะเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา18:15พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน18:09นะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้ใครที่ตื่นแล้วอยากจะยืดเส้นยืดสายไปเต้นกันกับ2เพลงนี้ฮะ
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

รกที่แล้วเปิดลูกชายนะฮะต้อนรับเช้านี่ของเราไปแล้วเรียบร้อยน้องทิกเกอร์นะฮะเปิดคุณพ่อบ้างนะครับพี่แมวจิรศักดิ์กับขอกาแฟแก้วหนึ่งจัดให้ฟังนะฮะเช้าๆอากาศช่ำๆแบบนี้ได้กาแฟร้อนๆนะคุณฟังนะหอมๆเนาะก็คือจะช่วยให้ฟินขึ้นเยอะแหละนะฮะจะช่วยให้รู้สึกว่าไม่ควรนอนต่อแล้วนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกอะไรใดๆก็แล้วแต่เพราะยังไงเพราะเพิ่งจะวันพฤหัสเองทั้งๆที่เราอยากจะอยู่บนที่นอนสุดๆเลยใช่ไหมฮะอากาศช่ำๆแบบนี้เนาะนะครับเลือกเป็นพี่แมวจิรศักดิ์มาฝากกันเช้านี้ครับ7 โมงเช้ากับ 54 นาทีพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาของเราเช้านี้ไม่ต้องถามถึงฝุ่นเลยฮะฝนตกขนาดนี้เอาไหนมาฝุ่นไม่มีเนาะไม่มีฝุ่นนะครับ17 USAQI นะฮะอากาศสดชื่นแน่นอนเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันเราจะเจอฝนกันแบบเรียกว่าแทบจะไม่ขาดสายครับเดี๋ยว8โมงตกลงมาอีกละ 70% 8โมงนะฮะ 70% แล้วก็จะกระเสาะกระแสอยู่อย่างนั้น10โมงเทมาอีก 70% แล้วก็จะกระเสาะกระแสอยู่อย่างนั้นบ่าย2มาอีก 70% กระเสาะกระแสอยู่อย่างนั้น5โมงเย็นมาอีก 70% ก็คือแบบนี้ที่เขาเรียกว่าฝนรัชกาลนะครับนะฮะได้แบบเต็มปากไม่หลุดเลยสักนิดเลยเพราะว่ามาทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางวันทั้งบ่ายตลอดทั้งวันครับลา งานเถอะถ้าขนาดนี้ก็ดีไหมคุณผู้ฟังอ๋อไม่ดีเนาะนะฮะเพราะเป็นช่วงเคลียร์ด้วยใช่ไหมช่วงปลายเดือนเนาะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับได้เวลาส่งท้ายครึ่งแรกของเราแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาตินะครับสัญชัยชาวกระเบา

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

ลงอุ่นๆหน่อยก็แล้วกันเช้านี้น่าจะอากาศค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะฮะเย็นด้วยชุ่มฉ่ำด้วยเพราะฝนตกตลอดทั้งคืนตกมาจนถึงช่วงเช้าเลยนะฮะเดี๋ยวเนี่ยแหละ8โมงนี่แหละตกอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการเดินทางใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละ7โมงครึ่งตั้งแต่นะเช้าๆเลยนะครับแล้วก็นี่แหละ8โมงแบบนี้นะอยู่ด้วยกันกับแบงค์กฤษนะครับประจำการยานแม่เปิดไมค์ยาวๆอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะได้เวลาของ Sunshine Talk About แล้วนะฮะมาดูข้อความกันอรุณสวัสดิ์นะครับพี่เชอร์รี่คุณหมิวสสิธรนะครับพี่น้ำฝนคุณเบียร์นะครับคุณต๊อบแท็บนะฮะครูแบมคุณกุ้งแห้งพี่จักคุณไลล่าครับมาม่าทูเบลสวรรณธนีนู่หนูนุนิวนะครับสิริวรรณาคุณฟ้าคุณแก้มน้องโบคุณทีฟ้าพี่ตุ๊กเด่นชัยน้องรุ้งใบบุญคุณเป็ดสุเทพน้องเพชรและคุณดิวนะครับนะพี่แบงค์เห็นหมดแล้วแหละคลิปที่เป็นเนเน่ร้องเพลงกับลิงคินพาร์คนะครับแต่ว่าส่งทาง LINE Official อ่ะพี่แบงค์จะเปิดไม่ได้นะดิวนะนะครับผมนะพี่แบงค์ก็อยู่กับโซเชียลอยู่เหมือนกันนะขอบคุณด้วยจ้านะหลายคนตื่นเต้นกับน้องเนเน่อยู่เลยนะครับตื่นเต้นกันข้ามวันเลยเดียวแล้วก็วันนี้เราก็จะได้รู้ผลแล้วใช่ไหมเขาจะประกาศผลแล้วใช่ไหมว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์หรือเปล่านะครับก็อ่ะใครที่ติดตามเฝ้าหน้าจออยู่ก็ส่งข่าวให้แบงค์หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะจัดรายการเนี่ยช่วงทอกระเบาเนี่ยค่อนข้างยุ่งอยู่เหมือนกันนะฮะก็ต้องดูสเต็ปรายการด้วยคุณฟังอ่ะมาคนตื่นเช้าเราทักไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะช่องทางอื่นๆนะฮะอย่างทางTikTok เองของเราก็ไลฟ์แล้วด้วยนะฮะ TikTok ที่ Sunshine Radio Thailand ครับช่องสีส้มๆเนาะนะครับฝากกดติดตามกันด้วยกันละกันส่วนทางออนแอร์นะครับ 104.75 สตร.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็ 95.25 ด้วยนะครับไปกันที่เรื่องเล่าดีกว่านะครับเรื่องเล่าของเรานะครับเช้านี้นะครับนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังนะที่รัฐอะแลสกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเทศกาลหนึ่งฮะชื่อว่าเทศกาล Fat Bear Week 2026หรือว่าศึกชิงแชมป์หมีอ้วนแห่งปีคุณผู้ฟังนะฮะช่วงปลายเดือนกันยายนแบบนี้นะครับที่รัฐอะแลสกานะครับสหรัฐอเมริกาจะมีการแข่งขันหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกนะแล้วก็ชื่อนี้ก็น่าจะทำให้หลายคนสงสัยแล้วว่ามันมีการแข่งขันแบบนี้ด้วยหรือนั่นก็คือ Fat Bear Week นะครับหรือว่ากิจกรรมที่นะคนมักจะเรียกกันง่ายๆว่าการเฟ้นหาหมีอ้วนแห่งปีครับน่ารักเนาะหมีอ้วนแห่งปีส่งคนไปได้ไหมไม่ได้หรอต้องก็เป็นเรื่องของหมีนะคุณผู้ฟังเนี่ยซึ่งปีนี้นะครับ Fat Bear Week 2026นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง29กันยายนนะครับปี2026นะครับที่Katmai National Park and Preserve นะครับอุทยานแห่งชาติชื่อดังในรัฐ Alaska นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมีสีน้ำตาลนะครับอาศัยอยู่จำนวนมากเลยเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นการจับหมีมาเรียงแถวประกวดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้มีกรรมการมาเดินตรวจรูปร่างหรือว่าแบบไปดูหมีอะไรเงี้ยแบบขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าหมีทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็ยังใช้ชีวิตตามธรรมชาติปกตินะฮะอยู่ในอุทยานเหมือนเดิมนะครับเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดทำก็คือว่ามีการคัดเลือกนะครับน้องหมีเนี่ยมาเป็นผู้แข่งขันครับปีนี้เนี่ยมีหมีทั้งหมดนะฮะ16ตัวด้วยกันนะฮะแล้วก็นำมาเข้าคู่นะครับแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะฮะจากนั้นเนี่ยก็เปิดให้คนทั่วโลกนะครับเข้าไปโหวตออนไลน์นะฮะว่าน้องหมีตัวไหนเนี่ยควรจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยจะเหลือผู้ชนะเพียงตัวเดียวครับความสนุกก็คืออะไรฮะความสนุกก็คือว่าทุกคนเนี่ยสามารถนะครับติดตามชีวิตของน้องหมีเหล่านี้ผ่านกล้องถ่ายทอดสดนะฮะ บริเวณ Brook River นะครับก็คือจะมีการติดกล้องถ่ายทอดสดเอาไว้นะครับที่แม่น้ำ Brooks นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่นะฮะที่น้องหมีเนี่ยเขามารวมตัวกันจับปลาแซลมอนทำให้หมีหลายตัวเนี่ยก็มีแฟนคลับนะมีแฟนคลับด้วยนะครับมีแฟนคลับเป็นของตัวเองฮะมีคนติดตามกันเป็นปีๆจนจำหมายเลขจำรูปร่างแล้วก็จำนิสัยของหมีแต่ละตัวได้ด้วยเห็นไหมมีการติดตามมีการสังเกตพฤติกรรมนิสัยอะไรต่างๆแล้วก็มีแฟนคลับเลยนะฮะทำไมต้องแข่งกันว่าอ้วนหลายคนสงสัยนะฮะซึ่ง
เบื้องหลังของกิจกรรมนี้เนี่ยอาจจะฟังดูขำๆนะคุณผู้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะสำหรับชีวิตของน้องหมีคุณผู้ฟังในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยน้องหมีสีน้ำตาลในอลาสก้าเนี่ยนะครับจะต้องทำอะไรเร่งกินอาหารเพื่อที่จะสะสมไขมันให้ได้มากที่สุดโดยหนึ่งในอาหารสำคัญก็คืออะไรปลาแซลมอนนั่นเองนะครับที่ว่ายน้ำกลับเข้ามาตามแม่น้ำในช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะฮะช่วงนี้เนี่ยน้องหมีก็แทบจะอยู่ในโหมดกินกินกินแล้วก็กินคือกินเยอะมากนะฮะก็ไปจับแซลมอนกินได้เลยนะเหตุผลก็คือว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงจำศีลเนี่ยหมีอาจจะอยู่ในถ้ำนะครับประมาณ 4-6 เดือนช่วงจำศีลเนาะก็อยู่ยาวๆเลย 4-6 เดือนนะฮะโดยไม่ได้ออกมาหาอาหารตามปกติครับร่างกายเนี่ยจึงต้องใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมเอาไว้แล้วก็ระหว่างช่วงจำศีลเนี่ยน้องก็สามารถจะสูญเสียน้ำหนักไปได้ถึงประมาณ1ใน3ของน้ำหนักตัว สมมุติว่าน้องหมีนะครับหนัก60กิโลช่วงจำศีลน้ำหนักอาจจะลดไปถึงนะครับ10กิโลเลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยสำหรับมนุษย์เรานะฮะอาจจะมองว่าน้องอ้วนขึ้นแล้วก็ใครที่อ้วนขึ้นแบบนี้ก็จะนึกถึงไปถึงเรื่องของสุขภาพใช่ไหมแต่สำหรับน้องหมีเนี่ยเหล่านี้เนี่ยในช่วงก่อนฤดูหนาวเนี่ยอ้วนขึ้นตัวไหนที่อ้วนขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเตรียมตัวมาดีตรงข้ามกับคนสิ้นเชิงนะชอบจังเลยนะครับผมและนั่นก็คือหัวใจของกิจกรรมนี้ฮะ Fat Bear Week นั่นเองนะฮะการโหวตจึงไม่ใช่เพียงแค่ดูว่าหมีตัวไหนพุงใหญ่ที่สุดนะครับแต่ผู้จัดจะมีภาพเปรียบเทียบให้เห็นว่าตอนต้นฤดูเนี่ยน้องหมีแต่ละตัวนี้มีรูปร่างอย่างไรแล้วก็หลังจากใช้เวลาหลายเดือนจับปลาแล้วก็กินอาหารแล้วเนี่ยน้องสามารถเพิ่มขนาดแล้วก็สะสมไขมันมากขนาดไหนบางตัวเนี่ยต้นฤดูร้อนเนี่ยยังมีแบบช่วงเอวยังสะองยังเห็นขาเห็นรูปร่างค่อนข้างชัดอยู่เลยแต่พอมาถึงปลายฤดูหนาวแล้วเนี่ยตัวกลมบางคนคือจำรูปร่างเดิมไม่ได้เลยคือตัวกลมอ้วนขึ้นมาเลยนะฮะหนึ่งในตัวเด่นของการแข่งขันปีนี้นะฮะก็มีดาวเด่นนะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเต็งเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะก็คือน้องหมีหมายเลข32ครับชื่อว่าน้องช้างน้องช้างเนี่ยหนักกว่า500กิโลกรัมโอ้ยหนักขนาดนั้นแล้วก็หนักกว่า500กิโลกรัมครับน้องช้างนะครับหมายเลข32เนี่ยเคยเป็นน้องแชมป์Fat Bear Weekเมื่อปีที่แล้วครับปี2025และปีนี้เนี่ยน้องช้างก็กลับมาแข่งขันเพื่อจะอะไรป้องกันตำแหน่งอีกครั้งในปีนี้นะครับคือเขามีการมงแล้วมงอีกได้ไม่ได้ว่ามงแล้วก็ปีหน้าแข่งไปได้แล้วมงแล้วมงอีกมงต่อเนื่องหลายสมัยได้ด้วยนะครับผมซึ่งน้องหมีน้องช้างเนี่ยนะครับเป็นหมีเพศผู้ตัวใหญ่มากนะฮะในช่วงที่ร่างกายน้องสมบูรณ์เนี่ยนะน้องถูกประเมินว่ามีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1,200 ปอนด์หรือที่ประมาณ544กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งน้องเนี่ยนะฮะก็เคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนกรามหักแล้วก็กรามของน้องเนี่ยก็มีลักษณะผิดรูปจนถึงปัจจุบันเลยนะซึ่งนะอาการแบบนี้เนี่ยสำหรับสัตว์ป่าเนี่ยที่จะต้องใช้ฟันแล้วก็ใช้ปากในการจับแล้วก็กินอาหารเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมากนะฮะเรื่องของน้องช้างเนี่ยก็เป็นสตอรี่ที่นะฮะไม่ได้มีแค่ความน่ารักนะแต่มันคือความอ้วนนะแต่มันหรือแค่ความน่ารักหรือความอ้วนนะแต่ว่ามันคือนะความสามารถของน้องเนี่ยในการปรับตัวจากที่กรามหักนะกรามเบี้ยวอยู่อย่างนั้นนะครับนะน้องก็ปรับตัวน้องก็จับปลากินอาหารแล้วก็สะสมไขมันได้เป็นจำนวนมากนะการปรับตัวเก่งของน้องเนี่ยก็เลยไปเตะตาแฟนคลับครับครองใจบรรดาแฟนคลับนะคว้าเสียงโหวตนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจนสามารถผ่านฤดูกาลแล้วก็กลายเป็นแชมป์ Fat Bear Week เมื่อปีที่แล้วไปได้นั่นเองก็คือเขาเป็นเด็กที่มีความพยายามถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของกรามที่เบี้ยวอยู่นะฮะแต่น้องก็สามารถกินได้เยอะเก่งเนาะการเบี้ยวแต่กินได้เยอะเนี่ยถ้าเป็นคนนี่โดนล้อเลยนะคุณผู้ฟังนะฮะก็เลยชนะไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งนะครับคุณผู้ฟัง Fat Bear Week จากกิจกรรมเล็กๆเนี่ยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2014เนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะต้องการให้คนเนี่ยหันมาสนใจน้องหมีสีน้ำตาลนะครับในแคทมายนะฮะแล้วก็เรียนรู้ว่าก่อนฤดูหนาวเหล่านี้เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราก็จะได้เข้าใจไงว่าน้องหมีต้องมีการเตรียมตัวในช่วงของฤดูหนาวอะไรยังไงเนี่ยแต่ด้วยความที่กิจกรรมเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับมีภาพเปรียบเทียบก่อนหลังที่ชัดเจนแล้วก็น้องแต่ละตัวเนี่ยก็มีสตอรี่มีเรื่องราวของตัวเองนะครับให้คนติดตามขึ้นเรื่อยๆก็มีแฟนคลับไงนึกออกปะล่ะนะฮะก็เลยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกิจกรรมที่มีคนติดตามจากทั่วโลกนะครับเฉพาะการแข่งขันปีที่แล้วเนี่ย

0: ฟังมีการลงคะแนนมากกว่า 1.7 ล้านโหวตจากกว่า100ประเทศนะครับ 1.7 ล้านโหวตเยอะมากนะฮะบางคนเนี่ยติดตามหมีตัวเดิมทุกปีก็เป็นแฟนคลับนะฮะบางคนมีตัวโปรดนะฮะบางคนเลือกจากความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างบางคนก็เลือกจากเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดนะแล้วก็บางคนก็ตามเชียร์เหมือนเชียร์นักกีฬาเลยสำหรับFat Bear Week นะครับ2026นะครับการแข่งขันนะฮะเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการเปิดโหวตนะครับไปตามรอบต่างๆนะครับจนถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับซึ่งก็จะได้รู้กันว่าปีนี้เนี่ยน้องช้างนะครับจะสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้หรือเปล่าหรือจะมีน้องหมีตัวใหม่ขึ้นมาครองตำแหน่งแทนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตเนาะคุณผู้ฟังเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยฟังดูเหมือนการแข่งขันคำๆเนาะว่าใครอ้วนที่สุดเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการทำให้คนทั่วโลกเนี่ยนะครับได้เห็นวงจรชีวิตของสัตว์ป่านะครับแล้วก็ความอ้วนเนี่ยไม่ได้แปลว่ากินเพลินอย่างเดียวนะแต่มันคือเสบียงที่ติดอยู่กับตัวครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยนะครับให้น้องๆหมีเนี่ยนะฮะผ่านฤดูหนาวไปได้นะสำเร็จนั่นเองกิจกรรมน่ารักน่ารักคุณผู้ฟังที่รัฐอลาสก้านะครับนะ Fat Bear Week 2026พูดเหมือน Fashion Week เลยเนาะช่วงนี้พอดีเลยนะ Fashion Week เหมือนกันนะครับ Fat Bear Week 2026นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัญชาติช็อกโกเบลเช้านี้ของเราก็เลยมีท็อปิกคำถามนะครับมาถามทุกคนว่าถ้าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรเอาย้ำนะถ้าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรสัญชาติแล้วก็เบาเช้านี้ส่งข้อความมาคุยกันครับ
1: สัญชาติ Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซ้ำ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวละ

0: สุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

เป็นเพลงที่น้องเพชรนะส่งมาอวยพรวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพี่น้ำฝนนะครับบอกแล้วก็บอกด้วยว่าขอให้พี่ฝนเนี่ยมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพี่หนึ่งเนี่ยป้อนแกงมารุมตลอดไป เธอใส่เสน่ห์ลงไปหรือเปล่าอ่ะ คู่นี้อ่ะต้องได้เจอนะคุณผู้ฟังน่ารักนะฮะวันนี้มันคล้ายวันเกิดของพี่น้ำฝนด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะฮะน้องเพชรเลือกเพลงนี้ให้ฉันดีใจที่มีเธอนะครับเป็นหนึ่งเพลงเก่าที่หยิบมาฝากกันฮะเป็นผลงานของพี่บอยโกศยพงษ์นะอยู่ในอัลบั้ม Rhythm and Boy 11นะฮะเมื่อปี2548หรือปี2005นะคุณผู้ฟังบังกฤษยังอยู่มหาลัยอยู่เลยจ้ะเพลงค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็มีความหมายดีๆเนาะนะครับนะอ่ะหยิบมาฝากกันเช้านี้ครับส่วนตอนนี้เนี่ยซันชายทอล์กอะบาวท์ของเราครับคำถามนะท็อปิกนะครับถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับนะน้องเพชรก็ตอบคำตอบมาแล้วนะตอบท็อปิกมาแล้วบอกว่าเลือกจำศีลเดือนเกิดฮะกุมภาพันธ์ค่ะอยากใช้ชีวิตแบบสงบแล้วก็เรียบง่ายที่สุดเลยอยากจะลดโซเชียลละทิ้งความวุ่นวายแล้วก็เลิกกินหมูกระทะบ่อยๆ เพราะบางทีเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวรอบตัวเยอะเกินไปเผือกเยอะไปหน่อยรหัสใส่ใจเยอะนะครับเดือนเกิดก็เลยอยากจะใช้เป็นช่วงเวลาที่ได้พักทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นปีของตัวเองด้วยความสบายใจแล้วก็พลังที่เต็มขึ้นค่ะนะฮะอ่ะเรียบร้อยเจ้าของวันเกิดตื่นหรือยังตื่นแล้วนะครับเพราะว่าทักไลน์มาแล้วนะฮะทักไลน์ออฟฟิเชียลมาแล้วตั้งแต่เช้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่หรือว่าไปงีบต่อหรืออะไรหรือป๊อกไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนว่าตอบหรือยังนะฮะขอบคุณข้อความน้องเพชรด้วยจ้าอ่ะไปต่อฮะคุณเบียร์นะจำศีลเดือนธันวาคมค่ะนะฮะการทำงานเนี่ยขอไปเที่ยวนะฮะเก็บธีมคริสต์มาสตามเมืองต่างๆเพราะว่าจัดสวยทุกเมืองออกก็จะจำศีลเขาบอกให้จำศีลนี้จะไปเที่ยวเก็บธีมคริสต์มาสจำศีลแบบใดนะครับผมอ่ะโอเคได้ๆอ่ะก็แล้วแต่วิธีการจำศีลของแต่ละคนครับคุณเจสวัสดีครับถ้าจำศีลได้เดือนนึงก็จะเลือกเดือนเกิดตัวเองเหมือนกันค่ะนะฮะเลือกเดือนเกิดตัวเองเพราะเป็นช่วงที่อยากจะหยุดทบทวนชีวิตสักหน่อยลดสิ่งที่ไม่จำเป็นละความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องที่ทำให้หมดพลังแล้วก็เลิกนิสัยที่รู้ว่าไม่ดีกับตัวเองเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ของชีวิตด้วยตัวเองในเวอร์ชันที่เบาขึ้นค่ะเลิศๆอ่ะขอบคุณคุณเจด้วยนะครับได้เลยสุขแนนนะนะฮะไปต่อมีอีกไหมฮะคุณหมิวสสิธรครับบอกว่าจะเลือกจำศีลเดือนเมษายนค่ะลดละเลิกการออกจากบ้านค่ะถ้าจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็เมื่อจำเป็นจริงๆเพราะว่าเป็นเดือนที่ยังไงอากาศมันร้อนนะฮะก็คือจำศีลเพราะอากาศร้อนนะฮะนะจนไม่อยากจะไปไหนเลยนะครับไม่อยากทำอะไรอยากจะนอนตากแอร์อยู่บ้านเฉยๆไม่อยากเจอแดดเลยค่ะนะเป็นคนขี้ร้อนไม่ถูกใจสิ่งนี้มากก็จำศีลเพราะว่าอะไรร้อนอยู่บ้านนะครับผมเข้าใจได้เลยเราจำศีลเนาะร้อนเปิดแอร์แล้วก็จำศีลอยู่ในบ้านนะครับผมเนี่ยในขณะที่หมีเขาจำศีลหน้าหนาวเราจำศีลหน้าร้อนขอบคุณคุณหมิวด้วยนะครับไปต่อที่น้องโบฮะน้องโบบอกว่าขอเลือกจำศีลเดือนกันยายนค่ะเอาเป็นเดือนเดียวกับหมีเลยนะฮะเพราะว่าฝนตกเยอะจริงอากาศน่านอนที่สุดอากาศเย็นน่านอนที่สุดแล้วก็สิ่งที่อยากจะลดละเลิกก็คือว่าน้ำว่านค่ะชาเย็นกาแฟเย็นค่ะอากาศเย็นๆมีฝนเบาๆแบบนี้เหมาะแก่การดื่มชาอุ่นมากกว่าเนาะดีนะฮะถือโอกาสให้ร่างกายได้พักของหวานๆลงบ้างค่ะเลิศอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับของหวานๆน้ำชงอะไรหวานๆทั้งหลายแหล่พักนะดื่มชาอุ่นๆเนาะนะจำศีลในหน้าฝนนะครับผมของครูแบมละครับนะครูแบมบอกว่านะฮะถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะจำศีลนะครับเหมือนหมีเนี่ยนะฮะในช่วงของเดือนเมษายนค่ะเพราะเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากถ้าได้หยุดอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นๆนอนพักผ่อนแบบเต็มที่ก็คงจะดีมากๆแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่จะอะไรลดละเลิกน้ำหวานไปด้วยค่ะ เพราะช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยน่าจะควบคุมการกินได้ง่ายขึ้นนะฮะอยากจะใช้ช่วงจำศีลเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นค่ะออกบ้านกินฉ่ำเติมหวานฉ่ำกิเลสเยอะค่ะไม่ได้ลอกนะแต่เหมือนกันได้ไงเห็นไหมล่ะอ่ะเรามาลองดูว่าวันนี้ใครจะจำศีลเดือนไหนแล้วก็มีเหตุผลอะไรแปลกๆบ้างนะแต่ที่แน่ๆนะฮะเมษายนเหมือนกันแล้ว1นะเมษายน1นะ นะฮะแล้วก็กันยายนมาแล้ว

0: AF ไปเลยก็เป็นการทำ AF ไปด้วยช่วงจำศีลเดือนตุลาคมนี่พี่จักอีกไม่กี่วันแล้วนะจะเข้าเดือนตุลาคมนั้นเริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยไหมอันนี้คือสมมติหรือว่าจะทำจริง ทำได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะมาปิดท้ายกันที่นี่ไงเจ้าของวันเกิดตื่นแล้วค่ะแล้วก็ตอบข้อความแล้วฮะตื่นแล้วนะครับพี่น้ำฝนบอกว่าขอจำศีลเดือนที่ร้อนที่สุดค่ะลดละเลิกการออกจากบ้านเปิดแอร์ช่ำๆอยู่บ้านเพราะว่าขี้ร้อนแพ้เหงื่อเราจะซื้อของมาตุนไว้ทำกับข้าวนู่นนี่กินเองฮะนะเจ้าของวันเกิดรู้ตัวหรือยังประเด็นคือว่ามีคนเขาอวยพรออกอากาศรู้แล้วใช่ไหมฮะรู้แล้วและแล้วก็อยู่ในTikTok ด้วยขอบคุณทุกข้อความในเบรกแรกของเราครับย้ำกันหน่อยท็อปิกเราเช้านี้ถ้าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรคุยกันสันใจท็อกกะเบาครับ
1: สันใจท็อกกะเบา

0: Shine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

ันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ8สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตนะฮะลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าจะรักษาแชมป์อยู่ในอันดับหนึ่งแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับส่งคะแนนกันได้เลยนะฮะขึ้นใจกันจากเมอร์นะครับและตอนนี้8โมงเช้า57นาทีได้เวลาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันถ้าร่างกายมนุษย์จำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันนะครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ันดับที่11ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับสวัสดีค่ะลิซ่าลาลิสานะครับและก็ก่อนหน้านั้นล็อกเป้านะฮะในยูนิตของ Dice Red นะฮะงั้นจาก Dice นะครับ2เพลงโยกๆหน่อยเลือกมาต้อนรับต้นชั่วโมงที่2ของเราสัญจรท็อกเบาเช้านี้ครับวันนี้เนี่ยเราเล่ากันถึงเรื่องของเทศกาลแบร์วีคนะฮะของทางรัฐอลาสก้านะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการโหวตน้องหมีที่มีการเตรียมตัวนะฮะกินอาหารแล้วก็อ้วนที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูการช่วงฤดูของการจำศีลของน้องหมีนะครับนะเขาเป็นเทศกาลไปแล้วเรียบร้อยก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนเนี่ยคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรก่อนที่เราจะไปดูข้อความกันนะครับนะก็ไปกันที่คาเฟ่กันตารีกันก่อนนะครับวันนี้ถึง25กันยายน2569นะครับคาเฟ่กันตารีศรีราชาเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นะกับขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับนะครับที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นดีนะฮะสอดไส้3รสครับความอร่อยที่มีความหมายเป็นสิริมงคลอาทิไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เค็มนะครับไส้โง่ยิ้งนะครับไส้ลูกบัวสุดพรีเมียมเนี่ยในเนื้อแป้งบางเนียนนุ่มเลยนะครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวพร้อมให้คุณเนี่ยได้สืบสานประเพณีแล้วก็ลิ้มรสความอร่อยพร้อมกับครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักแล้วนะครับหรือจะนำไปเป็นของขวัญสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอยนะครับเลือกรสความอร่อยได้ทั้งแบบชิ้นแล้วก็แบบเซต2ชิ้นด้วยนะครับในกล่องสุดหรูในราคาต่อชิ้นเริ่มต้นที่170บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจสั่งจองล่วงหน้าหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามที่คาเฟ่เคนทารีศรีราชาครับหมายเลข0383141000หรือที่ LINE @cafe cantari_src นั่นเองนะครับไปดูข้อความกันนะฮะสวัสดีคุณทีฟ้าด้วยนะครับทีฟ้าบอกว่าเดี๋ยวนะข้อความหมุนตึ้งๆแล้วคุณฟังเน็ตนะฮะน่าจะช่วงนี้น่าจะหน่วงๆฝนตกเน็ตมีความหน่วงๆหน่อยนะครับผมไหนละทีฟ้าอยู่ไหนละเปิดไปแล้วก็หาไม่เจอละอ่ะไปต่ออ่ะไปมาละเจอละทีฟ้าบอกว่าถ้าเลือกจำศีลได้ให้ขอจำศีลเดือนธันวาคมค่ะนะฮะไม่ชอบอากาศหนาวมากเลยแต่ถ้าหนาวจัดเนี่ยก็จะขอซุกตัวอยู่บ้านยาวๆนะครับไปเลยแถมแบบวายเดือนธันวาเนี่ยก็ดีมากด้วยทั้งบรรยากาศเพลงแล้วก็ความรู้สึกส่งท้ายปีช่วงนั้นเนี่ยอยากจะลดงานละความวุ่นวายเลิกคิดมากขอพักสมองพักร่างกินของอร่อยดูหนังฟังเพลงแล้วก็ค่อยตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใหม่ในปีหน้าค่ะยาวๆธันวาคมไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านแหละฮะจำศีลแบบนี้เนาะนะธันวาคมนี่เป็นไวบ์ที่ดีนะเพื่อนก็ชอบเหมือนกันนะครับผมขอบคุณทีฟ้าด้วยนะครับไปกันที่ Baby Bill ครับขอเลือกธันวาคมเหมือนกันค่ะโอ้ธันวาคมเยอะนะฮะเพราะเป็นช่วงเนี่ยที่เหนื่อยมาทั้งปีแล้วอยากจะจำศีลยาวๆไปเลยนะช่วงนั้นขอลดการทำงานเนี่ยไม่เข้าสังคมแล้วก็เลิกตั้งปลุกค่ะนะขอชาร์จแบตตัวเองให้เต็มก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเริ่มปีใหม่แบบคนมีพลังนะครับได้เลยนะฮะธันวาคมเหมือนกันนะไปกันที่น้องยันกันบ้างหลังจากที่หายไปหลายวันนะฮะน้องยันตอบท็อปิกพี่แบงค์หรือยังบอกว่าตอบเดือนนี้เลยค่ะตอนนี้เลยค่ะกันยายนฮะพร้อมน้องหมีนะฮะไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วลดโซเชียลดีท็อกซ์ไปเลยค่ะลดการติดต่อกับผู้คนเลยค่ะเอาเป็นกันยายนเลยได้เลยจ้ะนะฮะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไปกันที่ต๊อบแท็บต่อนะครับต๊อบแท็บบอกว่าเดี๋ยวนะเลือกจำศีลเดือนกันยายนค่ะเพราะเป็นเดือนที่ฝนตกเยอะที่สุดแล้วก็เป็นเดือนเกิดด้วยอยากจะหนีไปจำศีลบนยอดดอยนอนดูดาวสวยๆค่ะอยากจะลดละเลิกการใช้โซเชียลแบบเคลี้ยงมือถือทิ้งไปเลยไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งโง่ๆนอนโง่ๆค่ะ กันยายนนะครับก็นี่แหละเดือนนี้แหละนะครับผมจัดการได้เลยนะฮะมาม่าทูเบลส์นะครับบอกว่าจะเลือกจำศีลเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นเดือนเกิดจำศีลเดือนเกิดนะครับเพราะเป็นช่วงหน้าฝนไม่ค่อยชอบฝนเวลาฝนหน้านี้มาทีไรจะเป็นผื่นภูมิแพ้ลมพิษขึ้นตลอดเลยมันจะคันมากๆออกไปไหนมาไหนก็ทำให้รำคาญตัวเองเลยอยากจะหยุดอยู่บ้านกินยานะฮะแล้วก็นอนยาวๆเป็นการช่วยประหยัดเงินด้วยนะฮะอยู่บ้านกินข้าวบ้านฟรีนะตลอด1เดือนโน ไม่ต้องไปกินข้าวนอกบ้านหรอดีจังเลยประหยัดตังค์เนาะดีนะฮะคุณกุ้งแห้งนะครับบอกว่าเลือกจำศีลเดือนกันยายนเดือนเมษายนค่ะร้อนมากไม่ ากทำอะไรเลยเหนียวตัวไปหมดเลยแสบหน้าค่ะช่วงนี้จะลดละเลิกพฤติกรรมประหยัดไฟฮะปกติเป็นคนขี้หนาวไม่เปิดแอร์นะฮะเปิดแต่พัดลมแต่ด้วยเดือนนี้เดือนเกิดเนี่ยเดือนนี้เนี่ยขอเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนค่าไฟไม่ต้องพูดถึงเนาะนะฮะเมษายนค่าไฟขึ้นทุกปีเอาดีๆนะครับเออแต่ของพี่แบงค์อะเมษายนเนี่ยค่าไฟไม่ขึ้นไม่รู้ทำไมงงค่าไฟไม่ค่อยเท่าไหร่จะไปหนักแบบเดือนอื่นๆเมษาไม่ค่อยเป็นนะจะไปทางแบบมิถุนากรกฎาเอองงเหมือนกันนะครับผมไปกันที่พี่ตุ๊กดีกว่านะครับพี่ตุ๊กบอกว่าเป็นเดือนกันยายนฮะเดือนนี้ละค่ะอยากลดละเลิกงานค่ะเดือนนี้เยอะมากค่ะจะตันแล้วนะครับยิ่งใกล้สิ้นเดือนยิ่งอยากจะร้องขอชีวิตเลยค่ะกันยายนค่ะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวด้วยนะครับสิริวรรณาครับสิริวรรณาก็เอ๊ะทำไมคนเลือกเดือนนี้เยอะจังเลือกกันยายนเลยค่ะลดละเลิกเลิกตอบไลน์งานนอกเวลานะเลิกตอบไลน์งานนอกเวลาแล้วก็ลดการเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะช่วงเวลากลางปีคือช่วงที่ร่างกายล้าสุดๆเลยการได้จำศีลกรกฎาคมนะฮะจะช่วยให้ได้เลิกก้มหน้าก้มตามองจอเลิกได้ยินเสียงแจ้งเตือนงาน 4:00 นนะเป็นโอกาสได้พักสายตาแล้วก็ปล่อยให้กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เนี่ยนะฮะรักษาตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งหมอนวดเลยค่ะนะครับสรุปเดือนอะไรข้างบนตอบมาเป็นกันยายนข้างล่างบอกว่ากรกฎาคมเป็นกันยาคมหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะสิริวรรณาก็มีความสับสนตัวเองเล็กน้อยนะครับผมคุณนุกแหละฮะคุณนุกบอกว่าขอเป็นเดือนมีนาคมค่ะเพราะเป็นเดือนที่วันหยุดน้อยนะครับผมแต่วันทำงานเยอะค่ะสิ่งที่จะทำคืออะไรนอนทั้งวันค่ะเล่นกับแมวอ่านนิยายไปเรื่อยๆเบื่อก็ออกไปเที่ยวพักการทำงานไปเลยเดือนหนึ่งค่ะจำศีลในที่นี้แปลว่าไม่ทำอะไรนะครับผมแปลว่าไม่ทำงานใช่ไหมจำศีลในที่นี้แปลว่าไม่ทำงานแล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเองเล่นกับแมวอ่านนิยายป่ะดีจังเลยยุคสมัยนี้ยังมีคนแบบที่ชอบการอ่านนิยายนะบังเจอแบบน้อยมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนอ่านนิยายแล้วนะฮะขอบคุณคุณนุกนะครับไปต่อกันที่คุณเนยนะครับคุณเนยบอกว่าเป็นธันวาคมค่ะลดหน้าจอละความเครียดจากงานสะสมทั้งปีเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงส่งท้ายปีการนอนยาวๆเนี่ย1เดือนคือดีค่ะตัดทั้งหมดออกเลย นอนไปเลยค่ะตื่นมาอีกทีคือปีใหม่เรียบร้อยกรกฎามกราคมทันทีนะครับวันนัทนีฮะมาดูวันนัทนีบอกว่านะครับเป็นเดือนพฤศจิกายนเหมาะกับการจำศีลกระเป๋าตังค่ะลดละเลิกคือเลิกถ่ายแอปส้มแอปน้ำเงินลดกิเลสช่วงโปรโมชั่น11เดือน11ค่ะแล้วก็ละนะฮะขอที่กดใจละแล้วขอที่กดใจและหย่อนใส่ตะกร้าไว้นะครับผมเพราะเป็นเดือนแห่งมหกรรมเซลล์11เดือน11ค่ะที่ล่อซื้อเงินในบัญชีหนักมากนะฮะถ้าหลับไปเลยทั้งเดือนจะได้แบบเลิก F ของแบบไร้สติฮะแล้วก็ลดภาระหนี้บัตรเครดิตฮะตื่นมาอีกทีธันวาคมเงินเก็บเหลือเต็มบัญชีแน่นอนเนาะใช่ไหมพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการแบบเดือนแห่งเซลล์มหกรรมเซลล์ของแห่งปีถูกไหมฮะเนาะเพราะมันคือ11เดือน11เพราะมันเลขมันแบบ1111เนาะป่ะแล้วโปรโมชั่นเอ่ยแห่งปีอย่างนี้นะครับผมนะเข้าใจได้นะครับหลับไปดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องมากดของอะไรนะเอาแบบหลับไปเลยอย่างนี้นะฮะวันนัทนีนะครับขอบคุณข้อความด้วยนะฮะมาคุณผู้ฟังย้ำท็อปิกกันหน่อยถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนอะไรจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอ่านกันต่อนะครับ
1: Sunshine, talk about

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
7: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.
8: จำได้ว่าลืมลืมเธอไปแล้วจำได้ว่าลืมลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกัน
0: Number 4.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันพฤหัสบดีแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะได้ลุ้นชาร์ตกันแล้วนะครับวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นอย่าลืมติดตามสัญชัยท็อป20กันด้วยนี่ฮะส่วนช่วงนี้ขอบคุณนะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและวันนี้ชวนคุณไปทำความดีกันนะครับกับกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะครับนะไปบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะครับถือหนึ่งถุงเลือดของคุณเนี่ยนะจะเป็นความหวังและก็โอกาสในการใช้ชีวิตต่อของใครอีกหลายคนเลยนะฮะกิจกรรมนี้ครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็สัญชัยเรียวของเราด้วยนะครับเชิญคุณผู้ฟังไปทำความดีกันนะฮะร่วมกันเป็นผู้ให้ในกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะครับวันนี้นะฮะ24กันยายน2569ครับตั้งแต่11โมงนะฮะไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับก็จะมีคุณลพัฒน์นะฮะไปรอเจอทุกคนนะตั้งแต่11โมงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงสายๆบ่ายๆนะฮะแบงค์จัดรายการเสร็จเดี๋ยวแบงค์จะตามไปสมทบด้วยวันนี้ใครอยากเจอกันนะครับไปเจอกันที่หน้างานได้เลยเดี๋ยวจะไปเป็นตากล้องไปถ่ายรูปให้นะฮะหมายถึงว่ายื่น iPhone มานะครับแล้วก็เดี๋ยวดีเจนะถ่ายให้พอพี่ๆเจ้าหน้าที่บางทีพี่ๆเขาจะทำงานอยู่นะฮะดีเจที่อยู่เฉยๆบางทีนะฮะก็ไปโฟนไปพูดไปนู่นไปนี่เดินเล่นบ้างนะเราจะถ่ายรูปให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงบริการแต่งรูปให้ด้วยนะคุณผู้ฟังแต่งรูปให้ด้วยจะได้แบบบริจาคโลหิตสวยๆอยู่บนเตียงอะไรกี้นะครับผมก็ไปเจอกันนะฮะเพราะการให้เลือดเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถจะช่วย

ู้ป่วยได้มากกว่า1ชีวิตนะครับสุขภาพก็จะดีขึ้นจากการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ด้วยแล้วก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังแห่งการให้แก่สังคมด้วยนะครับมาร่วมกันเติมเต็มพลังคลังโลหิตนะครับแล้วก็ส่งต่อความรักผ่านการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันนะครับกับโลหิตคืนชีวิตที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาวันนี้นะครับ Good Music Number 10

0: มักต้วนนะครับอันดับที่10ในสัปดาห์นี้ของเรานะฮะอยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมดนะครับเป็นสัปดาห์ที่6แล้วด้วยแล้วก็ขยับขึ้นมาจากอันดับที่11มาอยู่ในท็อป10เรียบร้อยนะครับ1เพลงที่เลือกจากชาร์ตมาฝากกันในเช้านี้ครับ
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

สับสนวุ่นวายฮะชื่อเพลงนี่ครับงานจาก One and Dove แล้วก็ Featuring กับสครับด้วยนะจังหวะสนุกนะแล้วก็มีการส่งคะแนนเข้ามาแล้วด้วยนะครับส่วนตอนนี้9โมงเช้ากับ50นาทีนะครับลุ้นน้องเนเน่ไปด้วยกันตอนนี้เข้าท็อป5แล้วด้วยใช่ไหมฮะอ่ะรอฟังผลนะใครที่เกาะติดหน้าจออยู่อัปเดตพี่แบงค์ด้วยนะครับส่วนตอนนี้เรามาเช็คข้อความกันหน่อยดีกว่าสัญชาติทอกระเป๋าเช้านี้ครับถ้าร่างกายมนุษย์จำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนเนี่ยคุณอยากจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันมาละนะฮะข้อความจากคุณน้ำฝนนะฮะคุณน้ำฝนบอกว่าจะหมุนติ้วๆนะครับผมสำหรับไลน์ของเราในเช้านี้นะฮะฝนตกแล้วทุกอย่างก็หน่วงไปหมดเลยรู้ฟังนะฮะไปปื๊บปื๊บปื๊บอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่ไหนละนะฮะข้อความแป๊บหนึ่งนะคุณน้ำฝนบอกกับเราว่ามาตอบท็อปิกใครจะจำศีลเดือนตุลาคมเลยค่ะเพราะเป็นช่วงเดือนเกิดตัวเองค่ะอุ้ยคนเกิดเดือนนี้เยอะนะโดยปกติเนี่ยช่วงเดือนนี้จะลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วค่ะเลยอยากจะเพิ่มเป็นเดือนจำศีลเพราะว่าเราเนี่ยจะลดละเลิกการทานโปรตีนร่างกายจะดูเหนื่อยเป็นพิเศษเลยอยากจำศีลอยู่บ้านมากกว่ากันออกไปทำงานค่ะกินโปรตีนน้อยโปรตีนต่ำค่ะไม่อยากออกไปไหนเดี๋ยวเปลืองแรงแบบนี้เข้าใจได้ขอบคุณคุณน้ำฝนด้วยนะครับไปต่อฮะคุณเหมียวพิมระวินครับบอกว่าจำศีลเดือนมิถุนายนค่ะกลางครึ่งปีอยากจะลดละเลิกกันดูผู้ชายแล้วก็นอนยาวค่ะคือยังไงคือปกติทั้งปีเราดูแต่ผู้ชายหรือยังไงอยากลดเพราะอยากให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็พักสายตาด้วยค่ะใช้งานหนักในการดูผู้ชายเกินไปเอ๊ะคุณเหมียวนี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าฮะหรือเป็นน้องสาวฮะหรือยังไงเอ่ยหรือเป็นลูกสาวเอ่ยคุณเหมียวขอบคุณไปกันที่พี่หมูดีกว่าพี่หมูครับพี่หมูคุณแม่บุญธรรมที่น่ารักของเราเนี่ยพี่ขอเป็นเดือนตุลาคมครับน้องแบงค์ออกพรรษาพอดีเลยช่วงเทศกาลกินเจพอดีเลยเนี่ยเพราะปกติเนี่ยพี่กินทุกปีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ขอโอกาสจำศีลไปในตัวเลยครับน้องแบงค์มันเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะทั้งแล้วก็ได้บุญด้วยนะ10วันจัดไปเลยได้กินเจนะแล้วก็เป็นช่วงออกพรรษาด้วยอย่างนี้ของพี่หมูนะครับนะฮะไปกันที่นู่หนูนู่นิวครับบอกว่าถ้าเลือกเนี่ยก็ขอเป็นเดือนธันวาคมค่ะเพราะอยากจะปิดโหมดมนุษย์นะฮะแล้วก็นอนยาวๆหนีความวุ่นวายสักเดือนนะฮะช่วงจำศีลก็จะลดละเลิกความวุ่นวายนี่แหละค่ะนะลดการออกไปข้างนอกแล้วก็ละเรื่องที่ไม่จำเป็นเลิกคิดมากกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาอยู่เงียบๆกับตัวเองเป็นช่วงเวลาของการชาร์จพลังให้กับตัวเองค่ะนะครับผมกี่โมงแล้วเนี่ยอ่ะ9โมงเช้า53นาทีนะครับได้แหละนะฮะได้เวลาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อนะครับถ้าร่างกายมนุษย์จำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ก่า3สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่2นะฮะนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนครับ10สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราส่วนก่อนหน้านั้นจำนนเงินจากนนทนนนะฮะขอบคุณแม่หมูนะครับที่เป็นรับหน้าที่เป็นคุณแม่บุญธรรมมารับลูกๆนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตอนนี้ครับกลับมาสเตจูกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราซันชายทอล์คอบาวครับถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนแล้วก็จะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับคุณผู้ฟังยินดีด้วยกับน้องเนเน่ด้วยนะฮะล่าสุดเลยก็คือนะครับชนะไปแล้วเรียบร้อยเป็นแชมป์อเมริกันสกอตทาเลนต์นะครับ2026ไปแล้วเรียบร้อยนะครับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัตติการอำลอยนะครับสาวน้อยมือกีตาร์สายร็อกชาวไทยนะครับนะที่เพิ่งจะนะประกาศผลไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับรอบตัดสินในวันนี้นะฮะอเมริกาสกอตทาเลนต์2026นะครับในที่สุดเนี่ยน้องก็คว้าแชมป์มาแล้วเรียบร้อยนะครับยินดีกับคนไทยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องที่น่าจะทำให้คนไทยมีความสุขนะครับหลายๆเรื่องด้วยกันเลิศเนาะปีนี้เนาะนะครับผมก็คว้าแชมป์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับพี่แบงก์ก็ลุ้นไปด้วยแล้วก็คุณฟังหลายคนก็ลุ้นกันไปด้วยแต่ว่ากลับมาได้แล้วนะกลับมาได้แล้วจ้ะนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาเคลียร์ข้อความกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะอ่านข้อความกันนะคุณฟังย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับสุภาลัยเซนส์นะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนส์นะฮะเป็นคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านเท่านั้นเองห้องใหญ่มากนะฮะแล้วก็อยู่สบายด้วยขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรนะครับจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ด้วยชวนคุณมานะครับ Unlock Your Sense กันนะครับสอบถามเพิ่มเติมหมายเลข1720นะครับหรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันจากน้องจูนบอกว่าถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีนะฮะจูนจะเลือกจำศีลเดือนนี้เลยค่ะกันยายนไปเลยเพราะว่าช่วงเดือนที่ช่วงเดือนนี้เนี่ยฝนตกแทบทุกวันเดินทางมาทำงานหรือว่าไปไหนเนี่ยก็ลำบากจูนอยากจะนอนค่ะนอนยาวๆฝนตกเย็นๆฟังเสียงฝนเพลินๆถ่ายโทรศัพท์ไปชิลๆอากาศดีไม่ต้องรีบอาบน้ำอันนี้เลิศนะฮะนี่มันเดือนของคนแบบจูนชัดๆเลยนะเดือนของคนแบบพี่แบงค์ด้วยน้องจูนพี่แบงค์อ่ะต้องการนอนมากนะครับเพราะว่านะครับนอนน้อยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะชดเชยได้ยังไงจะหมดนะฮะสำหรับการนอนน้อยพี่แบงค์เองนะครับผมก็เลยเข้าใจคอนเซปต์ว่าแล้วช่วงนะจึงเข้าคอนเซปต์ว่าแล้วช่วงนั้นอยากจะลดอะไรลดการเดินทางน้องจูนบอกลดการเดินทางละการใช้สมองแล้วก็เลิกทำงานค่ะ ได้เลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณน้องจูนด้วยนะฮะไปต่อคุณฟังที่คุณไลล่านะครับไลล่าบอกว่าอยากจะอะไรงั้นเลือกจำศีลเดือนนี้เลยฮะตุลาคมฮะเพราะเป็นช่วงหน้าฝนฮะจำศีลอยู่แต่ในห้องนอนเตียงอุ่นๆมันรัดเลยล่ะค่ะลดละเลิกอะไรฮะลดการพบปะผู้คนละเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องที่ทำให้คิดมากแล้วก็เลิกชาเย็นกาแฟของมันของทอดใดๆค่ะนะเพราะคงเป็นช่วงที่ดีที่เราจะได้ปรับนะการกินตัวเองด้วยฮะแต่ว่าการนอนอาจจะยังก็อาจจะนอนเยอะขึ้นนะฮะไม่เลิกอะไรอย่างงี้นะฮะสำหรับพี่เอนั้นนะครับพี่เอบอกว่าเลือกเดือนเกิดของตัวเองเลยค่ะเดือนกันยายนส่วนการลดละเลิกเนี่ยถ้าให้จำศีลขอมีห้องพักหรือว่ามีกุฏิหรือว่ามีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวสักหน่อยแล้วก็ขอน้ำเปล่าไว้ดื่มกับผลไม้เป็นแอปเปิ้ลขอแค่2อย่างนี้เท่านั้นเลยค่ะจะดูว่าจำศีลเนี่ยออกมาสภาพร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนจะเป็นแบบใดอยากเห็นเหมือนกันค่ะถ้าเราต้องจำศีลแบบนั้นคือเราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตไปเลยนะโทรศัพท์การติดต่อการสื่อสารการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆออกไปโดยสิ้นเชิงด้วยนะแต่ว่าการจำศีลที่พูดถึงเนี่ยเราก็จะต้องบอกคนสนิทบอกน้องบอกลูกนะว่าเราอยู่ที่ไหนพิกัดใดด้วยนะคะไม่ใช่ไปจำศีลแล้วก็เป็นไปแบบไม่มีใครรู้ป่วยมาตุยเย่มา เดี๋ยวเขาจะหาไม่เจอ แล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวเก็บร่างเข้าสู่โหมดการจำศีลอย่างเต็มที่ก็ที่สุดค่ะชอบจังท็อปปิ้งแบบนี้อยากจะลองทำดูนะฮะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับได้เลยจากคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ คุณเป็ดสุเทพล่ะครับวันนี้ชวนคุณเป็ดไปบริจาคโลหิตด้วยกันนะนะฮะถ้าเราพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะฮะร่างกายแข็งแรงน้ำหนักถึงยังไงเราบริจาคได้อยู่แล้วแหละนะฮะยกเว้นมีโรคประจำตัวเหมือนพี่แบงค์นะนะฮะอ่ะคุณเป็ดบอกว่าเลือกจำศีลก็ขอเลือกเป็นเมษายนฮะเพราะว่าช่วงเมษายนเนี่ยอากาศบ้านเราร้อนมากนะฮะไม่อยากไปไหนเลยนอกจากจะไปเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์นะฮะอยู่บ้านปิดระบบชาร์จแบตให้กับร่างกายลดของหวานแล้วก็ของทอดแล้วก็เลิกช้อปปิ้งช่อขนาดด้วยนะครับเป็ดสุเทพนะนี่เมษายนต้องเลิกปาร์ตี้เลิกแบบเลิกไปเอนจอยมุ่นไปม่วนอะไรด้วยนะเพราะเมษายนเป็นเดือนแห่งการไปม่วนนะครับผมเพราะว่า ประเทศไทยเมษายนสงกรานต์ตลอดทั้งเดือนเพราะเราจะไปม่วนกันหนักมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเซฟร่างกายสุดๆเลยนะฮะขอบคุณเป็ดสุเทพด้วยครับไปกันที่เมเดย์ฮะเมเดย์บอกว่าจำศีลได้ก็ขอเลือกเป็นธันวาคมค่ะลดการใช้เงินฟุ่มเฟือยละความวุ่นวายจากผู้คนเลิกเล่นโซเชียลเดือนธันวาคมเนี่ยกำลังดีอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การจำศีลมุดอยู่ใต้ผ้าห่มยาวๆหรือว่าพักกายพักใจพักจากความวุ่นวายนะฮะพอออกจากจำศีลเสร็จเนี่ยก็เริ่มต้นปีใหม่พอดีจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยเลยเนาะนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แหละคนนะเลือกเป็นธันวาคมเมษายนนะฮะกันยายนบ้างอะไรบ้างนะฮะคนเกิดเดือนนี้เยอะซะด้วยนะครับคุณแก้มนะฮะคุณแก้มบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็อยากจะจำศีลในเดือนพฤศจิกายนค่ะอ๋อพฤศจิกายนนะเพราะเป็นช่วงที่ใกล้จะสิ้นปีแล้วอยากจะหยุดพักจากความวุ่นวายทั้งหมดสัก1เดือนอยากใช้ช่วงเวลาพักกายพักทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องรีบตื่นไม่ต้องเร่งรีบทำอะไรอยากจะนอนให้เต็มอิ่มเนี่ยสิ่งที่อยากจะลดละเลิกก็คงเป็นเรื่องของการลดการเล่นโทรศัพท์ค่ะละความวุ่นวายจากโซเชียลมีเดียแล้วก็เลิกนอนดึกลง อยากจะใช้ช่วงเวลาจำศีลนี้เนี่ยกลับมาดูแลตัวเองนอนให้เพียงพอมีเวลาออกกำลังกายแล้วก็มีเวลาได้สงบนะฮะสบายไม่ต้องมีความกังวลอะไรมากนักค่ะส่งท้ายปีแบบสุขกายสบายใจค่ะนะครับขอบคุณคุณแก้มด้วยนะไปต่อครับคุณดิวนะฮะคุณดิวผู้ชายที่ตื่นมาซักผ้านะครับนะฮะลดเลิกซักผ้าหรือเปล่านะดิวบอกว่าเลือกเป็นช่วงหน้าฝนเดือนตุลาคมครับลดละเลิกแอลกอฮอล์และพวกน้ำตาลน้ำมันให้น้อยลงนะซึ่งเป็นโทษต่อร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพเนี่ยเพื่อบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนนะฮะส่งต่อไปยังมวลมนุษยชาติครับเขาเป็นคนบริจาคโลหิตนะดิววันนี้ไปบริจาคโลหิตหรือเปล่าหรือว่าซักผ้าอยู่บ้านฝนยิ่งตกอยู่นะฮะคุณเบนจี้นะครับเบนจี้บอกว่านะครับผมอาจจำศีลเดือนเมษายนเพราะว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดค่ะย้ายไปอยู่ในถ้ำจำศีลนะฮะก็คือบ้านนั่นเองเปิดแอร์เย็นๆไม่ออกไปไหนแล้วก็คงจะลดละเลิกน้ำอัดลมสีดำเย็นๆซาซาชื่นใจที่ติดมากๆเลยนะฮะแค่คิดก็ลงแดงแล้วนะยิ่งกินยิ่งอ้วนแต่อร่อยเห็นไหมล่ะต้องลดนะเบนจี้เบนจี้ต้องลดต้องลาต้องเลิกนะดื่มน้ำเปล่าให้เยอะนะครับผมให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะน้องแอลนั้นนะครับผมน้องแอลบอกว่า จำศีลเดือนนี้เลยค่ะเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุด กันยายนเนาะงานคอนเสิร์ตก็ค่อนข้างเบาบางฝนตกฉ่ำกำลังน่านอนไม่อยากออกไปไหนเลยก็จะลดการออกไปงานที่มีคนเยอะๆค่ะเปิดโหมด introvert ฮะ social detox ค่ะแต่ว่าดูศิลปินไลฟ์ได้ก็ดูศิลปินไลฟ์อยู่กับบ้านนะครับผมถ้าเบื่อก็ฟังเพลงหาหนังดูค่ะแบบนั้นไปเลยเป็นเดือนกันยายนจากน้องแอลนะครับขอบคุณด้วยนะไปกันที่คุณบีมนะครับคุณบีมบอกว่าอาจเดือนธันวาคมค่ะเพราะเป็นช่วงปลายปีที่รู้สึกว่าเหนื่อยมาทั้งปีแล้วปิดโหมดทุกอย่างพักยาวๆสักเดือนลดการเข้าสังคมลดการทำงานลดการคิดมากเลิกเช็คมือถือทุก5นาทีแล้วก็เลิกกังวลกับเรื่องที่คุมไม่ได้ขอใช้เวลาอยู่เงียบๆนอนให้เต็มอิ่มดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นปีใหม่แบบชาร์จแบบเต็ม100ค่ะนะครับผมอ่ะอีกสักหนึ่งข้อความนะคุณผู้ฟังนะครับของพี่สุบีไมเลิฟนะจำศีลเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเขาให้เลือก1เดือนคุณพี่เอาอย่างมันยาวแต่ยาวว่านะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะจำศีลเดือนไม่เนี่ยเขาให้เลือก1เดือนนะช่วงเดือนเกิดไปจนถึงช่วงหน้าฝนไม่ชอบเลยค่ะเพราะว่าเลยเดินทางลำบากเสี่ยงต่อการไม่สบายแล้วก็ได้รีสตาร์ทร่างกายเองตัวเองด้วยลดการกินค่ะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็จะนอนนะฮะละความวุ่นวายทางโลกโซเชียลเลยฮะดีท็อกฮะเลิกกินชาเย็นค่ะ เลิกเฉพาะช่วงจำศีลก็ยังดีก็เลิกบ้างต้องเลิกนะทุกคนนะต้องเลิกนะนะครับผมต้องเลิกเนาะนะไก่ละครับไก่ยังไงไก่วันนี้ไก่สับสนไหมไก่หรอไก่บอกว่าขอเพลงค่ะนะยังไม่ตอบนะคุณไก่เหลืออีก1เบรกนะครับเบรกหน้าเหลืออีก1เบรกนะเราจะรอข้อความจากคุณไก่นะครับมีใครอีกฮะมีหลายท่านด้วยกันนะครับเบนจี้ส่งสติกเกอร์ตอบกลับมานะครับแล้วก็มีใครน้องแอลหัวเราะอะไรน้องแอลก็ขำอะไรเข้ามานะครับโอเคเราย้ำกันหน่อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะครับถ้าร่างกายมนุษย์จำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนย้ำว่า1เดือนจาก1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนจะลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับสนใจต้องกระเป๋าเช้านี้จ้ะ
1: สนใจต้องกระเป๋า

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music Sunshine Radio Good life good music

พลงใหม่จากพี่สินซิงคูล่านะฮะชื่อเพลงว่าขอบคุณ thank you นะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพี่เนยซินยอริต้านะฮะหรือว่าเลขาเนยของเราเนาะ ไม่ได้เจอพี่เนยนานแล้วเหมือนกันนะฮะก็มีเพลงให้เราฟังใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะเพลงนี้อยู่ในโปรเจกต์มา Music Team X เนยซินยอริต้านะครับขอวอนฝากเพลงน่ารักเชียวนะฮะจะให้ฟังเรียบร้อยนะครับใสๆต้อนรับช่วงสายๆแบบนี้ด้วย10โมงเช้ากับ39นาทีนี่ครับ Sunshine Talk กับเบาของเราถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยจำศีลได้เหมือนหมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนลดละเลิกอะไรบ้างและเพราะอะไรมาดูข้อความกันนะครับส่งท้ายเยอะมากนะฮะยังเหลืออยู่เลยหลายข้อความเลยมาเคลียร์กันดีกว่านะครับไปกันที่ของใครฮะเดี๋ยวนะของน้องนุ้ยดีกว่าน้องนุ้ยนะครับนุชของเรานะฮะบอกว่าเลือกเป็นเดือนเมษายนเลยค่ะลดละเลิกการท่องเที่ยวกันวันๆจะเปิดแอร์นอนดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนให้ฉ่ำๆไปเลยค่ะอยู่บ้านน้องเมษามันร้อนถูกไหมเออนะคุณหนึ่งฮะจำศีลเดือนมีนาค่ะเออจริงๆจะเลือกเมษายนเพราะว่าร้อนมากแต่ว่าเมษาเนี่ยมีสงกรานต์แล้วก็มีวันหยุดเยอะเลยฮะเลยเลือกมีนาคมแทนเพราะวันหยุดเยอะเอาไปเอาวันหยุดเยอะเอาไปทำนู่นทำนี่ไม่จำศีลค่ะนะฮะเลยเลือกมีนาคมแทนเพราะว่าใกล้เมษาแถมไม่มีวันหยุดด้วยเนาะลดละเลิกการเดินทางท่องเที่ยวค่ะพักผ่อนเพราะอากาศร้อนเอาไว้เดินทางช่ำๆกันตอนเมษายนเพราะเราก็ห่วงเล่นแหละหลักๆแล้วเราห่วงเล่นแหละเราเลยชิงแบบจำศีลก่อนเอามีนาคมนะเดี๋ยวค่อยไปม่วนกันตอนเมษาใช่ไหมเป็นแบบนั้นนะครับคุณเอ็มดิศยานะครับผมคุณเอ็มบอกว่าถ้าจำศีลได้เนี่ยขอจำศีลเดือนเมษาแล้วกันค่ะนี่ไหมนะฮะปกติจำศีลก็คือนอนเฉยๆไม่กินไม่ดื่มอยู่แล้วเนาะนะฮะเมษาก็คือไม่ต้องเปียกจากสงกรานต์ค่ะไม่ชอบเปียกแล้วก็ไม่ต้องร้อนด้วยเดือนนี้เนี่ยปกติจะร้อนสุดๆเลยจะได้นอนสบายๆงดดูซีรีส์งดหรอนะฟังเพลง1เดือนเหมือนได้ฟักผ่อนร่างกายค่ะชาร์จพลังงานจะได้มีพลังมาลุยต่อเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับผมไม่ชอบเปียกก็โอเคก็เลยจำศีลเมษายนพี่พาดถามว่าน้องแบงค์มาทำงานยังไงคะน้ำท่วมเส้นทางที่แบงค์ขับรถมาน้ำไม่ท่วมครับก็เลยมาได้แบบสบายๆไม่ต้องพายเรือแต่ฝนตกช่ำมากเมื่อเช้านะครับตกแบบตกจริงจังแล้วก็เสื้อกันฝนน่ะไอ้แบบหนาๆที่เคยใช้มาหลายปีใช่ไหมมันขาดไปแล้วตอนรถล้มเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมนะซื้อใหม่นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยซื้อมาเป็นแบบเสื้อกันฝนที่เป็นเสื้อเป็นกางเกงแยกแล้วก็มีแบบเป็นสวมรองเท้าด้วยนะครับวันนี้ใส่รองเท้าแบบต้องใส่ออกงานไงเพราะนั้นนี่จะเปียกจะอะไรไม่ได้ก็ต้องสวมที่เป็นพลาสติกนะฮะเป็นอันนี้เงี้ยวันนี้ก็เลยสบายๆผมไม่เปียกเสื้อไม่เปียกทั้งตัวเลยเลิศวันนี้เลิศมากนะครับผมมาทำงานด้วยความสวัสดิภาพนะครับพี่หนูปลานั้นยังไงฮะบอกว่านี่วันนี้บอกว่างานยุ่งรัดติ้วมากนะครับบอกว่าในส่วนของพี่ปลานั้นถ้าจำศีลขอเป็นช่วงที่ฝนตกหนักตกไม่หยุดแบบช่วงนี้นะคะแล้วก็จะขอลดละเลิกการทำงานค่ะทั้งงานหลักงานเสริมงานใดๆขอพักก่อนนะคะแต่ขอรายได้เท่าเดิมนะฮะไม่ลดหายค่ะได้ไหมล่ะก็ต้องถ้าได้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องทำเนาะขอบคุณพี่ปลาด้วยครับนะฮะน้องเขวนะครับคุณตาลนะฮะบอกว่าเอาเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะไม่ชอบอากาศร้อนเลยอยากนอนไปแล้วก็ตื่นมาอากาศเย็นสบายเหมือนเดิมค่ะเหมือนหน้าฝนแต่ว่าขอตื่นมาเล่นสงกรานต์ตอนเดือนเมษายนแล้วค่อยจำศีลต่อนะคะจำศีลก็คือรถอะไรนะลดทานของมันของอ้วนไปเลยค่ะตื่นมาจะได้ผอมๆลดโซเชียลไปด้วยจะได้ลดเครียดฮะโอเคนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ว่าไม่ลืมที่จะเล่นสงกรานต์นะครับผมแล้วก็ของคุณฟานั้นนะฮะขอเป็นเดือนตุลาคมค่ะเพราะเป็นช่วงหน้าฝนเพราะไม่ชอบออกไปใช้ชีวิตตอนฝนตกค่ะแล้วก็ลดละเลิกการทำงานค่ะขอนอนอย่างเดียวหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะจิตใต้สำนึกของทุกคนจะไปทางการขี้เกียจเนาะทุกคนเนาะใช่ไหมเราขี้เกียจเราทำขี้เกียจทำงานแล้วว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงของการจำศีล แบบนั้นนะครับผมวันนี้คนขี้เกียจเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะฮะของพี่เชอรี่นั้นขอจำศีลเดือนเกิดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องปาร์ตี้มากนะครับด้วยความที่มีเพื่อนหลายกลุ่มนะฮะไม่ได้จับมัดรวมเลี้ยงพร้อมกันพี่ก็จะต้องไปฉลองวันเกิดหลายที่หลายรอบทำให้น้ำหนักขึ้นฮะเดือนเกิดนะฮะขออนุญาตค่ะจำศีลฮะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดไม่ไปเพราะหลายกลุ่มเดี๋ยวใครเคลียร์นู่นนี่วุ่นวายไปหมดอะไรแบบนี้นะครับผมแม่น้องชาบูนะครับบอกว่าเดือนเกิดตัวเองเลยค่ะเมษายนลดการไปเจอผู้คนลดการไปทำงานลด
แล้วก็เลิกตื่นเช้าค่ะเพราะอยากจะนอนตื่นสายไม่ต้องไปเจอใครช่วงเมษาเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยค่ะจำศีลในห้องนอนตัวเองค่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำนี่อย่าลืมว่าแม่น้องชาบูเรามีลูกนะครับเรามีลูกเป็นน้องที่ค่อนข้างซุกซนนะครับผมจะได้นอนตื่นสายกี่โมงนะครับผมน่าจะลำบากด้วยนะครับผมนะฮะไปต่อนะฮะขอบคุณแม่น้องชาบูด้วยของใครของคุณไก่นั้นไก่ลักกี้ยูไก่ลักกี้บอกว่าเลือกเดือนเกิดค่ะเป็นกันยายนเอาไม่ใช่เดือนเกิดเลือกเดือนกันยายนเพราะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ไม่มีวันหยุดพิเศษโดยไม่มีอะไรที่อยากจะลดละเลิกค่ะไม่ทำงานแต่ว่ามีเงินใช้นะฮะเพราะว่าจะกินนอนดูซีรีส์อ่านนิยายอย่างบันเทิงเริงใจก็เป็นอย่างนั้นในส่วนของกันยายนนะครับเป็นการจำศีลนะครับผมนะฮะพี่โก้ไทยฟู้ดสวัสดี

แบบ 100% ใช่ไหมยังอยู่ในตู้เย็นทุกวันเนี่ยยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันขมนะครับแต่ว่ากินเพกากินอะไรได้นะแต่ดักช็อกกินไม่ได้ปะงงคนเรานะครับผมมันขมก็เลยเอามาในของ 70% นะฮะฉ่ำขอบคุณด้วยพี่โก้บอกว่าจำศีลเมษาหน้าร้อนเพราะว่าอาจจะจำศีลในถ้ำที่มีความเป็นเย็นของหินแร่ธรรมชาติหินงอกหินย้อยเข้าสมาธิวิปัสสนาปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบจากอากาศร้อนปัจจัยอื่นเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติอยู่แล้วหลักๆ ก็คือเน้นประหยัดพลังงานลดภาวะความแปรปรวนของอากาศโลกร้อนแล้วก็เพราะว่าเดือนอื่นเนี่ยหากฤดูฝนก็จะมีปัจจัยแวดล้อมอื่นที่คุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรต่างๆนะฝนสรุปก็คือจำศีลเดือนเมษายนในถ้ำจ้าอยากลดละเลิกอาหารที่ทำให้ร่างกายป่วยอยากมีสุขภาพดีๆโลกจะได้สดใสขึ้นขอบคุณพี่โก้ไทยฟู้ดด้วยจ้านะครับนะแล้วก็ปิดท้ายทุกคนปิดท้ายแล้วปิดท้ายกันที่ของพี่พาดบอกว่าจำศีลเดือนพฤศจิกายนเดือนเกิดตัวเองค่ะเดือนที่น้องนนเนี่ยไม่เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่นนไม่จัดคอนเสิร์ตก็จำศีลไปพร้อมกันกับศิลปินกับเมนของเราเดือนที่อากาศไม่ร้อนอยู่บ้านไม่ต้องเปิดแอร์ค่ะเมนของเราไม่จัดงานใหญ่ไม่ต้องตามก็พักสุดการเป็นการจำศีลไปของพี่พาดนะครับผมต้นน้ำนะครับผมต้นน้ำบอกว่าโล่งใจไปแล้วกับลุ้นเนเน่ได้แชมป์ AGT ที่อเมริกันก็อตทาเลนต์ถ้านึกได้ว่าร่างกายมนุษย์ได้เหมือนหมีแหละนะครับผมจำศีลได้เหมือนหมีเดือนนึงเนี่ยนะครับต้นน้ำบอกว่าขอเลือกเป็นเดือนกรกฎาคมครับเพราะว่าต้องอะไรต้องเลิกนะฮะทุรักทุเลอะไรบางอย่างออกไปเพื่อตั้งสติครับเขาอย่างนี้เข้าหมายความว่าเขาจะเลิกเดือนกรกฎาคมคือจำศีลเดือนกรกฎาคมอะไรก็ตามที่มันทำให้ชีวิตทุรักทุเลเนี่ยตัดออกเพื่ออะไรเพื่อตั้งสติครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็อะไรเขาโล่งใจแล้วตอนนี้เนเน่ได้แชมป์อเมริกันก็เทเลนไปแล้วเขาก็โล่งใจเพราะว่าเขาสามารถที่จะสามารถทำหลายอย่างได้พร้อมกันนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณน้องเพชรขอบคุณต้นน้ำขอบคุณพี่โก้นะครับขอบคุณคุณกุ๊กนะครับผมทั้งหมดทุกข้อความเลยคุณกุ๊กตอบแล้วหรือยังดูสิคุณกุ๊กthank you เข้ามานะครับผมใดๆนะครับผมนี่คือข้อความทั้งหมดในสัญชัยทอกบ้าของเราเช้านี้ครับถ้าร่างกายมนุษย์ของเราจำศีลได้เหมือนมีปีละ1เดือนคุณจะเลือกจำศีลเดือนไหนลดละเลือกอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับคือวันนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยเล่าไปในเรื่องของเทศกาลที่เขามีการจัดประกวดหมีอ้วนคุณผู้ฟังที่อลาสก้านะครับเขามีการประกวดหมีอ้วนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทศกาล Fat Bear Week 2026ครับแข่งขันน้องหมีตัวไหนที่นะมีการเตรียมร่างกายให้อ้วนที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลจำศีล1เดือนเนี่ยนะฮะตัวไหนชนะไปได้รับคะแนนโหวตไปก็จะชนะไปในแต่ละปีนั่นเองนะครับซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะเขาจะมีงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่22ถึงไหนนะถึง20เดี๋ยวนะดูวันที่ก่อนคุณผู้ฟังย้อนไปข้างบนเป็นวันที่22ถึง29กันยายนนะครับที่ Katmai National Park and Preserve นะครับอุทยานแห่งชาติชื่อดังในรัฐอลาสก้านะฮะที่เป็นการเฟ้นหาหมีอ้วนแห่งปีหมีที่ออกมาจับปลาแซลมอนกินนะครับจนร่างกายอ้วนท้นสมบูรณ์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการจำศีลยาวๆตลอด 4-6 เดือนนะครับผมนะฮะแล้วก็มีการโหวตกันทั่วโลกปีนึงๆเนี่ยเขาโหวตกันกว่าเป็นล้าน7นะฮะกว่า 1.7 ล้านคะแนนโหวตกันเลยเดียวนะครับสนุกสนานเป็นเทศกาลที่ดังมากของปีนี้เลยนะฮะก็เลยหยิบมาเล่าทุกคนไว้ฟังไปเบรกกันก่อนฟังเพลงกันก่อนในช่วงหน้ากลับมาคุยกับดีเจช่วงต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าฝนตกนั้นท่วมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ Sunshine Talk About

0: Would you like that? Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบสศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.cantorybay-sriracha.com
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: อรุณสวัสดิ์พี่แจ็คครับ
4: อรุณสวัสดิ์ดีเจแบงกริดนะฮะ วันนี้มาก่อนอื่นเลยก
3: ็
4: ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยแล้วก็คุณทราบไปเรียบร้อยนะฮะใช่ไหมลืมปิด
3: ก็ถ้าเป็นพริกไทยโดนไปแล้วนะดิฉันแกโดนแล้วนะฮะ
4: กำลังจะเปิดข้อมูลที่วันนี้ใหญ่ยิ่งมาแชร์กัน
3: ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่กระโดดรถเต้นกันแต่เช้าวันนี
4: ้ถูกและที่สำคัญครับน้องก็คว้าเงินรางวัลนะครับ
3: ครับ
4: 1ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับบ้าน
3: ก็คือผ่อน40งวด
4: ผ่อนเนื้อ
3: ใช่ฮะเงินเขาผมเพิ่งคุยในรายการไปวันก่อนในท็อปิกนี่แหละ
4: ใน ลักษณะการ
3: เป็นการผ่อนฮะ40ปีครับก็เป็นเหมือนกับเป็นเงินปีนึงได้ประมาณ 800,000
4: ประมาณเป็นสัญญาป่ะ
3: เป็นสัญญาเป็นสัญญาก็คือเหมือนกับเราได้เป็นบำนาญไปตลอดชีวิต
4: อ๋อเหรอ
3: ใช่เขาไม่ได้จ่ายมาเดียวทีเดียวเป็นก้อนถ้าเกิดว่าอยู่ยาวเป็นก้อนตู้มนึงเนี่ยมันจะได้น้อยกว่า
4: อ้าวเหรอ
3: มันจะได้น้อยกว่าส่วนใหญ่ผู้ชนะเนี่ยจะแบบผ่อนเป็น40งวด
4: เออการเงินมันคงเปล่าม
3: ันคงมากเลยนะเขาต้องมีเซ็นสัญญาเป็นรูปเป็นราวเขามีเมียตั้ง21ปีแล้วคุณพี
4: ่หยอก
3: ใช่ไหมล่ะ
4: แต่พูดถึงเนี่ยในวันนี้ก็ดีถือว่าเหมือนกับเป็นบำนาญให้น้องเนเน่ได้เก็บกินไปตั้งแต่ยังเด็ก
3: ใช่แล้วเดือนหนึ่งตั้งหลายแสนนะครับผมประมาณนั้นเลยนะ
4: เดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมโลหิตคืนชีวิต
3: ใช่แล้วครับเดี๋ยวผมไปเจอหน้างาน
4: เจอหน้างานแล้วนี่เราจมน้ำไปก่อน
3: ใช่ครับไม่รู้ว่าเราพัดพายเรือไปหรือว่ายังไงเหมือนกันนะครับฝนตกแต่เช้า
4: โอ้โหต้องบอกเลยครับเมื่อคืนนี้สาหัสพอสมควรในโลกโซเชียล
3: ครับ
4: พูดในมุมของคนที่อยู่พัทยา
3: ครับ
4: มันเป็นความเคยชินแล้วแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่เป็นความเคยชิน
3: ครับผม
4: แต่เวลาพอออกโซเชียลมันดูแล้ว
3: มันดูใหญ่โต
4: แต่จริงมันคือน้ำรอระบาย
3: รอระบาย
4: ต้องบอก
3: แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นทั้งจุดทั้งเมืองด้วยมันเป็นแค่ในบางจุ
4: ดเดิมๆ
3: จุดเดิมๆคือเป็นจุดที่มันแก
4: ้ก็ได้
3: มันแก้ยากแหละเอาดีๆนะครับมีเครื่องสูบน้ำเราพัทยาของเราก็เลยมีระบบการกล้องวงจรปิดทั่วเมืองเป็น CCTV ให้เราเช็คเอาแต่ว่าเราก็เช็คกันได้แบบเรียลไทม์คุณผู้ฟังนี่คือสิ่งนี้คือที่จะช่วยให้มันแบบง่ายที่สุดอะไรเงี้ย
4: แก้อยู่แก้ต่อก็แก้กันต่อไป
3: ก็แก้กันต่อไปแต่ว่าเขาก็ช่วยกันเต็มที่แล้วนะ
4: ใช่เพราะว่าฝนตกยาวๆเมื่อคืนเอาจริงนะแค่ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าตกในระดับเมื่อคืนนะก็ยังท่วมอยู่ดีก็เมื่อคืนตก5ชั่วโมงติด
3: กันใช่สังเกตได้ถ้าเกิดว่าวันไหนช่วงบ่ายฝนตกหนักๆเนี่ยนะฮะช่วงเย็นเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาการเดินทางเลย
4: ถูกต้อง
3: พัทยาจะประมาณนี
4: ้ใช่ฮะแต่ตอนเช้านี้ผมมาผมก็ลองดูว่าในโซนของพัทยาตั้งแต่เหนือถึงพัทยาใต้ลงไปหาดก็เรียบร้อยดีตอนน
3: ี้เรียบร้อยดี
4: ถ้าจะเป็นน้ำท่วมขังบางจุดในหมู่บ้านที่ต่ำ
3: ๆครับ
4: ผมน่าจะมีบ้าง
3: อ่ะอย่างงี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นข่าวจากโซเชียลที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆอ่ะที่เป็นหัวข่าวใหญ่ๆอ่ะต้องห่านไว้ก่อนเพราะว่าข่าวท่านหัวข่าวใหญ่อ่ะข่าวมันจะดีเลย
4: ใช
3: ่จะประมาณนี้
4: ก็ใช้เวลาระบายก็สักพักหนึ่ง
3: สองชั่วโมงประมาณนั้นส่วนใหญ
4: ่แต่พอภาคมาดูน่ากลัวนะก็ยังมาเที่ยวพยาได้เหมือนเดิมแต่ก็วางแผนแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วย
3: อันนี้ตอนมานี่คือครึ้มๆหรือว่ามีฝน
4: ครึ้มอีกแล้วแล้วก็คิดว่าดันดูจากพยากรณ์อากาศจะมีไปจนถึงวันที่27
3: ใช่แล้ว
4: นะ
3: อย่างพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงวันนี้ที่ผมเช็คไปก็คือตลอดทั้งวันจะแบบครึ้มตลอดทั้งวันแล้วก็มีมาทั้งช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำดึกด้วยวันนี้ช่วงนี้ดิวต้องงดซักผ้าก่อน ต้องงดตักผ้าก่อน
4: อ่ะโอเคครับมีเวลานิดนึง
3: ได
4: ้ก็จะพูดถึงเรย์แมคโดนัลด์ก็จากเราไปประมาณเดือนกว่าแล้ว
3: ครับผม
4: 9สิงหาคม
3: ฮะ
4: เผื่อแป๊บเดียวเอง
3: แ
4: ต่ว่าก็ยังอยู่คิดว่า ทุกคนยังนึกถึงเขาอยู
3: ่ครับผม
4: ในฐานะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของนักเดินทางในฐานะของไอดอลในยุคนั้น
3: ครับ
4: นะครับในฐานะของนักแสดงที่หลายคนชื่นชอบฝีไม้ลายมือนะฮะ
3: ครับผม
4: พูดถึงเรื่องของงานแสดงล่าสุดเขาสามย่านครับเขาก็ได้จัดกิจกรรมฮะรำลึกถึงเรย์แมคโดนัลด์นะฮะในโรงภาพยนตร์อีกครั้ง
3: ครับ
4: 7วันเลยนะครับโดยการนำหนังที่เรย์แมคโดนัลด์เคยแสดงไว
3: ้
4: กลับมาฉายใหม
3: ่
4: นะฮะและที่สำคัญนะครับรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิสายเด็ก1387เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ The Hub สายเด็กนะฮะซึ่งหนังที่จะเข้าโครงการนี้นำมาจัดฉายนะครับจะมีฝันบ้าคาราโอเกะ
3: ครับ
4: นะเรื่องแรก
3: ที่
4: เราได้รู้จักเรย์แมคโดนัลด์ในยุคนั้นเลย
3: ครับผม
4: เป็นงานกำกับของพี่เป็นเอกรัตนเรือง
3: ใช่
4: แล้วก็มีหนีตามการีเดโออ
3: ันนี้ก็หนังสร้างชื่อแล้วก็คว้ารางวัลด้วย
4: โอปปาติกะเกิดอมตะนะฮะเรื่องนี้นี่รวมดารานี่โ
3: อ
4: ้โหฝีไม้ลายมือเพียบเลยนะครับนะฮะมีพี่ชาคริสมีใครนะมีพี่ออฟพงพั
3: ฒน์ใช่
4: นะครับโอปปาติกะเนี่ยฮะมีโอเนกาทีฟรับแบบไม่ได้
3: นะครับ
4: โอเนกาทีฟนี่จะ no sub English title นะครับมีเฟซโกกทั้งเพจก็พูดได้เลยแล้วก็อ้ํา
3: แต่ละเรื่องอ่ะเป็นตำนานเป็นหนังที่แบบขึ้นแท่นหมดเลยอ่ะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีคนจรฮะแล้วก็รวมถึงนักปรกด้วยนักปรกนี่ผมด
3: ู
4: ผมชอบดู
3: ผมก็ดู
4: เรื่องนี้คือวิพากษ์ที่มีฉากที่เรย์ไปปลอมตัวเป็นพระอย่างโจรปลอมตัวเป็นพระก็วิพากษ์กันแล้วก็ทรายเจริญบุราเล่นดีด้วยก็กิจกรรมครั้งนี้จะมีวันที่1-7ตุลาคมนะครับรอบทุ่มครึ่งนะของทุกวันนะ
3: ครับผม
4: ก็ทุกที่นั่งราคาปกตินะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วยนะฮะ
3: ครับผมนะฮะได้เลยนะที่ไหนนะฮะ
4: ที่เฮาส์สามย่าน
3: เฮาส์สามย่าน
4: ใกล้อยู่กรุงเทพหรือใกล้อยากไปดูหนังไปดำลึกพี่เลก็ได้
3: เลยขอบคุณพี่แจ็คนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะฮะแบงค์กริดนะครับพรุ่งนี้มาเช้าๆเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานโลหิตคุณชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทั้ง TikTok แล้วก็ Live Chill ด้วยไปก่อนนะสวัสดีครับ
5: Hello Oh you want me to go out

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

อยู่ในโซนไทม์ไลน์หรือว่าไทม์โซนนะฮะที่ยังคงต้องบอกว่า Good Morning ได้นะฮะเพราะยังไม่ข้ามเที่ยง สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับครับที่ Sunshine Radio Good Love Good Music นะฮะวันนี้มาแทนดีเจลภัทรนะครับ1วันก่อนที่จะไปแทนฟิล์มพรุ่งนี้1วันนะฮะเหมาเลยครับปลายสัปดาห์ฮะวันนี้ลภัทรไปที่กิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะครับที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาเนี่ยฮะก็ไปเจอนางกันได้เลยนะฮะรวมถึงเดี๋ยวดีเจแบงค์จะไปเรียกว่าไปสมทบด้วยนะฮะก็ไปเจอกันนะครับใครที่ร่างกายแข็งแรงครบรอบในการบริจาคโลหิตทุก3เดือนแล้วนะฮะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้เลยนะครับบริเวณชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาเนี่ยฮะที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ 104.75 สาธารณรัฐพัทยาวิทยุเพื่อการเป็นของชาติทางทะเลนะครับรวมถึงออนไลน์ด้วยนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.sunshinefm.com นะฮะเรียกว่าหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมี TikTok Channel ในช่องทาง TikTok ด้วยนะครับช่อง SunshineRadio Thailand นะครับก็ไลฟ์กันนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงทุกช่วงดีเจเลยนะฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยในคอมมูนิตี้นี้กันได้เลยนะฮะช่วงนี้เริ่มต้น2เพลงเลยนะฮะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดขึ้นอันดับ1แล้วเรียบร้อยนะฮะ8สัปดาห์ในชาร์ตขึ้นใจเมอร์นะฮะแล้วก็รวมถึงคาตาซึ่งขยับลงอยู่ในอันดับ3นะฮะก็ยังคงอยู่ในโซนท็อป5ทั้งคู่เลยนะฮะเป็น2รีเควสต์ของคุณในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ 7:26 น.อยู่ด้วยกันที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เช้านี้มานะครับสายสายนี้มาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลไปแล้วเรียบร้อยนะฮะในอเมริกาก็Got Talentนะฮะก็คว้าแชมป์สำเร็จนะฮะและที่สำคัญเป็นปรากฏการณ์เนเน่วันนี้มีคนขอเพลงของลิคินพาร์คมาด้วยคุณพี่จักขอมานะครับเนื่องจากว่าลิคินพาร์คได้ขึ้นโชว์นะฮะพร้อมกับน้องเนเน่นะครับในรายการนี้นะครับแล้วก็หยิบเอาเพลงนี้มาเล่นหลายๆคนได้ดูคลิปย้อนหลังนะครับใน YouTube แล้วต้องบอกเลยครับว่าเนเน่เอาอยู่มากๆแล้วก็น่าจะเป็นคนไทยคนแรกนะฮะที่ได้ขึ้นเวทีประกบแล้วก็เรียกว่าใกล้ชิดนะครับลินคินพาร์คนะครับใกล้ชิดแบบบนเวทีแบบนี้นะฮะคนแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วบนโชว์นะครับก็เล่นเพลงนี้นะครับ The Emptiness Machine ลินคินพาร์คครับ

ู้อารมณ์ต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะงานจากนนทนนท์ครับนี่คือคนฝั่งทนนะครับ Featuring Ty Todd Smith นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าใครจะรองานใหม่อาจจะต้องรอไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่ากำลังสนุกอยู่การกลับไปเป็นเด็กกันทั้งวงกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นงานของการไปเปิดการ์ดไปสะสมการ์ดซื้อการ์ดแล้วก็รวมถึงเบรด้วยนะฮะเรียกว่าก็กำลังสนุกสนานกันทั้งวงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไททอลสมิธนะครับอ่ะและใน2เพลงนะครับก่อนหน้านั้นมี The Emptiness Machine นะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เนเน่รอยัลเนี่ยฮะซึ่งทำให้เชื่อว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ได้หันมองประเทศไทยอีกครั้งว่าเรามีเยาวชนที่มีความสามารถในระดับโลกนี้เลยจริงๆเลยนะฮะคงดูกันต่อไปครับว่าเส้นทางในการเป็นศิลปินของเนเน่นี่จะออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะชาวภูเก็ตด้วยนะฮะ

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: หลายคนขนานนามให้ท็อป5ในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นกรุ๊ปอัปเดตจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ละเพลงนี่โอ้โหระดับนี่สุดๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันดับ1นะฮะขึ้นใจเมอร์นะฮะอันดับ2นาฬิกาทรายนะครับลงจาก1อันดับ1แล้วเรียบร้อยโบกี้ไลออนอันดับ3คาตาขึ้นจาก5ครับนิวฮะอันดับ4กลิ่นฝนลงจาก3นะครับเติ้ลเฟิร์สวันแล้วก็อันดับ5ขึ้นจาก6จำได้ว่าลืมนะฮะวิลเลียมจักรพรรดินะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ติดตามลุ้นกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตซันชายท็อป20ด้วยนะครับบ่าย2เป็นต้นไปนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการสนับสนุนการจ่ายอันดับมาอย่างยาวนานนะฮะสำหรับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็รวมถึงโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยอย่าลืมด้วยนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะฮะสำหรับการบริจาคโลหิตครับในกิจกรรมโลหิตเกื้อชีวิตนะครับที่ทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับร่วมกันกับทางซันชายเรดิโอแล้วก็ภาคบริการที่โลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีนะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นนะฮะเริ่มต้นแล้วนะครับ7โมงเช้านะครับตั้งแต่เมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมานะฮะเรารอรับบริจาคโลหิตของคุณจนถึง5โมงเย็นวันนี้นะฮะใครที่บริจาคโลหิตเป็นประจำอยู่แล้วหรือใครที่บริจาคโลหิตอยู่แล้วหายหน้าหายตาไปรวมไปถึงใครที่อยากจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตแจ้งเกิดหน้าใหม่บ้างนะฮะก็สามารถมาเจอกันได้เลยนะครับในกิจกรรมครั้งนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น4นะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หยิบเพลงที่เข้ามาเป็น New Entry นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับอันดับที่17นะครับ New Entry Checklist งานจากบิลกินก่อนเที่ยงวันนี้มี request ของคุณเข้ามาด้วยครับเพลงนี้ฮะเล่นให้ฟังที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับ

เรียกว่านะฮะเป็นเพลงใหม่ของลิปตาที่มีลายเซ็นแบบชัดเจนมากนะฮะกลับมาเป็นลิปตาที่เราคุ้นเคยกันดีในยุคแรกเลยกับเพลงสนุกสนุกแบบนี้นะฮะนี่คืออนุญาตรักนะครับ featuring Per Pitch ด้วยนะครับก่อนนั้นมีงานจากบิลกินเช็คลิสต์นะครับที่เข้ามาล่าสุดนะครับเป็นนิวเอนทรีในอันดับที่17นะครับในซันชายท็อป20ประจำสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ติดตามลุ้นกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตกันนะฮะอ่ะก็ไปเจอเข้ากับไวรัลหนึ่งนะฮะตะกี้พูดถึงไททอลสมิธแล้วก็พูดถึงวงการเบรเบรดนะครับใช่ไหมฮะเบรเบรดนะฮะในไทยล่าสุดนะฮะมีการแข่งขันเบรเบรดในไทยนะฮะก็กลายเป็นไวรัลไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะเริ่มเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากคุณพันเงนนะฮะเป็นนางแบบสาวที่เป็นอินฟลูนะครับในวงการเบรเบรดนะฮะเขาได้ลงคลิปการแข่งชิงแชมป์กับคุณอาริจะเล่นเบรเบรดนะฮะซึ่งก็เป็นอินฟลูกันทั้งคู่แหละในวงการนะฮะจากนั้นคุณพันเงนก็ลงรูปตัวเองเป็นที่1คุณอาริได้ที่2ส่วนพี่ผู้ชายนะฮะที่มาจากไหนไม่รู้นะฮะเป็นได้อันดับ3นะฮะซึ่งพี่ผู้ชายฮะแกนั่งยิ้มฟินอยู่บนโพเดียมฮะพอคอมมูเหล่าบรรดาเบเบรดต่างประเทศมาเห็นรูปนี้ก็แห่แชร์กันจนเป็นไวรัลเลยแล้วก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์ว่าพี่ชายที่ได้อันดับ3คือผู้ชนะที่แท้จริงความหมายก็คือได้มาร่วมเฟรมแล้วก็นั่งลงยิ้มอย่างมีความสุขนี่ฮะท่ามกลางอินฟลูสาว2คนนี่ฮะในวงการเบรเบรดนี่ฮะก็เลยเหล่าบรรดาคนที่อยู่ในวงการนี้เขารู้กันก็เลยบอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้แหละนั่งยิ้มแบบมีความสุขล่องลอยประมาณนี้นี่ฮะนี่แหละคือผู้ชนะที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นไวรัลที่เกิดขึ้นนะครับในวงการเบรเบรดในบ้านเราก็มีการจัดแข่งกันเยอะนะฮะแล้วก็เหล่าบรรดาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอย่างไททอสนี่เป็นตัวพ่อเลยทีเดียวที่กลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งไปเล่นกันแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวจริงจังเพราะผมก็เคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งว่าที่ญี่ปุ่นนะครับมีคุณยายอายุประมาณน่าจะสัก80กว่าก็เข้าสู่วงการนี้กับเขาด้วยเหมือนกันและสำคัญนะได้แชมป์ด้วย เก่งขนาดนั้นเลยทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเป็นเรียกว่าเป็นการเล่นนะฮะแล้วก็แข่งขันกันแบบจริงจังและที่สำคัญนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังกลายเป็นไวรัลนะครับไปแทบทุกวงการเลยทีเดียวฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มากันที่รีเควสต์นี้นะฮะ BTS กับ Into the Sun แล้วก็ยังคงเพิ่มเติมได้นะฮะถ้าเพลงไหนไทยมือเที่ยงที่กำลังเดินทางมาถึงของคุณนะครับมีความสุขเพิ่มมากขึ้นส่งรีเควสต์มาได้เลยครับทาง LINE Official @ Sunshine Radio ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชรินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก
1: Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

งนี้นะฮะส่งท้ายด้วย request นี้ด้วยนะฮะโตมิธินะฮะเจ้าของรอยยิ้มเอาละครับเดี๋ยวเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฮะมี request ของคุณโอ้โหวันนี้เพียบเลยเดี๋ยวรอฟังนะครับในชั่วโมงหน้าครู่เดียวกลับมาฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good Life Good Music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

จนถึงทุกวันนี้นะฮะเธอคนนี้ยังปริศนาอยู่ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะว่าหน้าตาของเธอนี่เป็นยังไงแต่หลายคนไม่ต้องไปสนใจแล้วนะฮะบอกเลยในฐานะคนที่ชอบฟังเพลงของเธอคนนี้นะฮะงานจากพิงกี้ครับนี่คือซิงเกิลที่2ที่เธอปล่อยออกมานะฮะเพลงนี้ความเพลงนี้ความหมายดีเลยจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าด้วยสายตาของจ๋ายไททศเนี่ยเห็นความสามารถของเธอคนนี้นะฮะแล้วก็หยิบเธอเอาเธอมาขัดเกลาเอาเธอมาอยู่ในค่ายก้าวอักพันนะฮะก็เป็นศิลปินหญิงคนหนึ่งที่ต้องบอกเลยครับว่าโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวเพลงชื่อว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจบอกลานะฮะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ให้ความหวังใครต่อหลายหลายคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าที่สุดในตอนนี้ได้นะครับเป็นเพลงนี้เพราะดูจากคอมเมนต์แล้วนะฮะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ไปที่ทางเดียวเลยเป็นเพลงที่ทำให้ฉุกคิดเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองนี่มีพลังที่จะก้าวเดินแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะฮะหนึ่งอันจากพิงกี้ครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจบอกลาก่อนหน้านั้นก็มีซินครับขอบคุณฮะแล้วก็รวมถึงกลิ่นฝนเติ้ลนะครับแล้วก็เฟิร์สวันด้วยนะครับรีเควสต์ของคุณนะครับและในฝั่งที่นี่ซันชายเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มื้อเที่ยงวันนี้ของคุณมีอะไรบ้างฮะส่งมาอวดกันบ้างสิใน LINE Official @ Sunshine Radio ฮะขอให้ enjoy กับมื้อเที่ยงของคุณในวันนี้ด้วยรวมไปถึงเพลงไหนทำให้มื้อเที่ยงของคุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นส่ง request ได้เลยครับ @ Sunshine Radio ฮะ

วันโฟร์ทรีนะครับเอลลี่นะฮะลูกสาวสุดรักสุดหวงของพี่หม่ำพี่อ่ำอมรินทร์นะฮะนิติพลนะครับก่อนนั้นอาชิวนะครับพรอยเย่แล้วก็รวมถึงมาร์กต้วนกับอโลนด้วยนะฮะคุณผู้ฟังฮะล่าสุด ผมเข้าสู่วงการนี้แล้วเนี่ยไปดูหนังลอมคอมซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกน้องคนนี้ตกอีกแล้วนะฮะก็คือ Crew Girls นะฮะเป็นหนังวัยรุ่นน่ารักน่ารักนะฮะที่มีนักแสดงนำที่มีชื่อว่ามิคุมาติโน่เนี่ยเธอเป็นลูกครึ่งนะฮะญี่ปุ่นแคนาดาเนี่ยฮะเรียกว่าหลงเข้าไปดูตามที่เป็นข่าวในโซเชียลประมาณนี้นะฮะพอเข้าไปดูซีซั่น1ตอนแรกเท่านั้นแหละก็ถูกน้องตกแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เลยยาวเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะฮะด้วยความที่ซีรีส์นี้ถูกพูดถึงเยอะมากเลยทีเดียวในโลกออนไลน์นะครับล่าสุดนี้ Netflix ได้ทำการต่อสัญญาสร้างซีรีส์ Crew Girl เนี่ยฮะซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเป็นอดีตนักพายเรือนะครับก็คือชอบการแข่งขันกีฬาพายเรือมากๆเลยนะฮะแล้วก็ย้ายเมืองมาอยู่ในเมืองเก่าของคุณแม่แล้วก็ได้มาเข้าโรงเรียนหนึ่งแล้วมาได้รู้จักกับทีมพายเรือนะฮะที่เป็นชายล้วนนะฮะแล้วตัวเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในทีมนั้นเพื่อที่จะคอยเรียกว่าคอยเป็นผู้นำนะฮะเรียกว่าต้องรับการยอมรับกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆนะครับผมถูกมิคุมาติโน่เนี่ยฮะตกไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะรายการเสร็จกลับไปดูต่ออ่ะใครยังไม่เคยดูก็เป็นหนังแนวได้ดูส่วนหนึ่งนอกจากน้องมิคุแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าเป็นหนังที่ผมไม่ได้ดูแนวนี้มานานมากแล้วหนังที่ประเภทที่ว่าซีรีส์หรือหนังนี่แหละที่ประเภทที่ว่ามีเพลงประกอบในเกือบไปทุกซีนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาเลือกเพลงได้เข้ากับซีนนั้นๆเพลงหลายๆเพลงแล้วคุ้นหูแล้วก็เป็นเพลงดีๆเพลงเพราะๆนั้นเลยด้วยนะฮะใครสนใจนะฮะก็ลองเข้าไปดูโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆนะฮะระวังเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะจะถูกน้องมิคุมาติโน่เนี่ยฮะตกนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะและที่แน่ยินดีด้วยครับได้ไปต่อซีซั่นที่2แล้วเรียบร้อย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มาต่อกันที่ request นี้ครับกับ break โฆษณานะครับในช่วงของเที่ยงครึ่งล่าสุดนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ8นะครับใน Sunshine Top 20นะครับไปผลิตโชค I Got You ครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ัปดาห์นี้คงที่อยู่ในดับ9นะฮะเป็นสัปดาห์ที่2ที่ต่อกันแล้วนะฮะสำหรับ PP Grid กับซิงเกิลนี้ Your Candy เที่ยงวันนี้มีรีเควสต์เข้ามาด้วยน่าจะเป็นเพลงที่ทำให้หลายคนนะฮะได้ฟังแล้วโดยเฉพาะด้อมของ PP Grid นะครับได้ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าทำให้มื้อเที่ยงของคุณวันนี้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับกับ Your Candy PP Grid ฮะก่อนนั้นมีกวินดีคอลแลบกับ Violet Wartier ครับอย่างอย่ามากกว่าฉันก็พอนะฮะ2เพลงต่อเนื่องแล้วก็เป็น2รีเควสต์ในเบรกนี้เลยฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แล้วก็อย่าลืมด้วยครับวันนี้นะฮะกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะครับที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาชั้น4นะครับไปเจอกับวิจิตรภัทรแล้วก็ดีเจแบงค์กริดกันได้เลยใครที่ร่างกายแข็งแรงนะฮะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้เลยครับถึง 5:00 นวันนี้ฮะเย็นเด็ดครับกับตุ้ยดุ้ยลูเซอร์ฮะ

Good life, good music.

ศิลปินหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบนะครับสปรายเนี่ยฮะก็โตเป็นหนุ่มแล้วเรียบร้อยนะฮะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเลยนะฮะก็น้ำเสียงนี่แหละแน่นอนคือการเปลี่ยนไปแล้ววิธีการร้องอะไรต่างๆนานายังมีความเป็นไทยเหมือนเดิมเลยเพลงนี้คำหวานครับสปรายฟิชเชอริ่งโอจีหรือว่าออร์แกนิกนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนนั้นนะครับเย็นเต็ดกับตุ้ยดุ้ยนะฮะสองเพลงต่อเนื่องเลยพูดถึงความเป็นไทยแล้วนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจนซีนี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นผู้นำเทรนด์นะครับในการที่จะเอาความเป็นไทยนะฮะกลับมาแล้วก็กลายเป็นไวรัลนะฮะอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการถือดอกบัวใช่ไหมฮะการเอาดอกบัวมาถ่ายรูปการห่มสบายใส่ยีนส์นะฮะจนล่าสุดนี้มาถึงมาลัยรัดเกล้าแล้วนะฮะเรียกว่ามาเทรนด์นี้เข้ามาปลุกความคึกคักให้กับปากคลองตลาดนะครับในรอบนี้นะฮะซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่เหล่าบรรดาเทรนด์เจนซีนะฮะก็นำมาลัยรัดกล้ามมามวยผมนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ70บาทถึง150บาทนะแล้วมาถ่ายรูปกันก็แล้วก็ที่สำคัญต้องมีฉากหลังนะครับเป็นอย่างแม่น้ำเจ้าพยาบ้างพระปรางวัดอรุณบ้างนะฮะซึ่งเทรนด์นี้เริ่มต้นจากเลมอนเอทนะครับแล้วก็ลามมา TikTok แล้วก็มา IG นะฮะแล้วก็เทรนด์นะฮะเรียกว่าพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกรุงเทพมหานครได้จัดงาน Bangkok Flower Festival 2026นะฮะซึ่งเป็นเทศกาลดอกไม้ริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะที่ยอดพิมาน River Walk นะฮะทำให้ผู้คนเดินทางไปยังปากคลองตลาดมากขึ้นแล้วก็ตามเทรนด์ด้วยการมัดมาลัยไว้บนศีรษะหรือว่ามาลัยรัดเกล้านั่นเองนะฮะก็เป็นเทรนด์ที่ตอนนี้หาดูได้ครับในโลกโซเชียลต้องถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับที่เหล่าบรรดาเจนซีย้อนเรียกว่าทำให้เทรนด์ความเป็นไทยแล้วก็ทำให้ชาวต่างชาติครับได้เห็นความเป็นไทยนะครับได้ชัดเจนและใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นด้วย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เพิ่มเติม request ได้เลยครับในเบรกนี้นะฮะทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลครับส่ง request เข้ามาได้เลยทาง LINE Official @ Sunshine Radio ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

พรสกันด้วยนะครับจากพี่แปดสุเทพนะฮะกับเยลโลแซนอาแปะกาแฟตอนนี้เที่ยงกับอีก57นาทีนะครับเดี๋ยวได้เวลาไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งฮะหลังเบรกกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับในชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับแป๊บเดียวกลับมาฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหมที่คิดเหมือนกัน
1: เรื่องนี้นะฮะต้นฉบับที่พี่แอมสมรักษ์ลีลาบุตรนะฮะล่าสุดนะครับแบงค์ปรีตินะฮะหยิบกลับมาคัฟเวอร์ใหม่เล่นให้ฟังยาวๆเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้บ่ายสามไปอีก30นาทีนะครับเรามีสายพิเศษอยู่กับเราด้วยนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีฮะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีแบ็คคัสด้วยนะครับฮัลโหลได้ยินไหมสวัสดีครับได้ยินไหมฮะอันนี้เราออนแอร์เราอยู่แล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าทางแบ็คคัสได้ยินเราหรือเปล่าอ๋อแบ็คคัสปิดไมค์อยู่อ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นปลายทางตอนนี้น่าจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์แบ็คคัสนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าสามารถที่จะคุยกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ

0: อ้าวตอนนี้พอเปิดแบ็คคัสขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงแบ็คคัสเลยเดี๋ยวขอดูสักครู่นึงนะ
1: ได้ย
0: ิน
1: ไหมครับ
0: ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮะได้ยินพี่ไหม
1: ได
0: ้ยินไหมทางนี้ได้ยินเสียงแบ็คคัสแล้วได้เปิดไมโครโฟนหรือเปล่าเอ่ยเอ้ยได้เปิดลำโพงหรือเปล่าเอ่ย
2: เอ้ยไม่เป็นไรวะ
3: ไอโฟน
0: ขอดูนิดนึงเนี่ยฮะได้ยินไหมฮะตอนนี้ออนแอร์แล้วนะตอนนี้สตรีมแล้วเรียบร้อยอือหือได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยเหรอ
1: ใช
0: ่มีหูฟังไหมฮะหูฟังต
2: ่
0: อผมได้ยินครับได้ยินทางแบ็คคัสที่คุยเข้ามา
1: ใช่
0: ฮะอ่ะโอเคครับแนะนำตัวแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังเลยครับสวัสดีด้วยเลยครับ
2: อือหือลาวใช่ไหมใช
0: ่หมดแล้วได้ยินไหมเอ่ย
2: ลองเปิดอะไร
3: ก็ได้ก็คง
2: แอบมันไปด้วย
3: เครื่องเดิมแหละเดี๋ยวลองใช
0: ้เดี๋ยวลองใหม่งั้นเดี๋ยวลองใหม่นะเดี๋ยวลองใหม่นะฮะโอเคครับตอนนี้ยังคงสื่อสารได้ยังคงสื่อสารกันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขออภัยด้วยนะฮะคุณผู้ฟังยังคงเพิ่มเติมได้นะฮะก็เดี๋ยวผมขอเข้าสปอตแป๊บนึงก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะ
4: เงินจะไม่พอแล้ว
5: มีทองไหม
4: มี
5: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
6: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
7: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
9: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

สวัสดีครับสวัสดีแบคคัสด้วยนะฮะได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับนะฮะอาจจะคลุกคลักนิดนึงนะขออภัยด้วยโอเคตอนนี้อยู่ที่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะแนะนำตัวเลยครับครับครับผมครับครับครับผมครับผมมีใครบ้างอีกมา

บ้างเล่าให้ฟังหน่อยหลังจากที่เราปล่อยมาแล้ว2เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่3แล้วเพลงนี้เป็นไงบ้างครับจะถามก่อนว่าแนวเพลงเป็นไงบ้างใช่ใช่แล้วเพลงนี้พูดถึงอะไรครับผมทำไมเหรอเราชอบขึ้นเครื่องบินกันเหรอ เปรียบเทียบอ๋อเปรียบเทียบประมาณเปรียบเปรยประมาณนี้ใช่ไหมฮะวาโลดี้ใช่ไหมแล้ววิธีการทำงานของเพลงนี้แตกต่างจากเพลงก่อนหน้านี้ยังไงบ้างครับวิธีการทำงานพวกเราใช่นี่ก็เหนื่อยหน่อยดีเพราะว่าต้องโฟกัสทั้งการร้องโฟกัสทั้งการเต้นด้วย แล้วแบ่งพาร์ทกันยังไงทั้งหมด4คนสมาชิกแบ่งพาร์ทของเพลงนี้ยังไงบ้างครับ ทำไมอ่ะทำไมแย่งกันฮะครับออกมาก็เป็นอย่างที่เราได้ยินกันใช่ไหมครับแล้วตอนนี้หลังจากที่ปล่อยออกมาเพลงนี้ผลตอบรับเป็นไงบ้างนะฮะก็อ่าฮะใช่รู้สึกเลยเข้าไปตามฟังดูรู้สึกมาซิงเกิลที่3นี่รู้สึกว่าเฮ้ยมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบชัดเจนเลยทีเดียวแล้วเราต้องปรับตัวกันยากไหมฮะหรือว่าก่อนหน้านี้เราก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วสายนี้อยู่แล้วประมาณนี้เปล่า หรอแล้วปรับตัวกันยังไงบ้างครับก่อนที่จะออกมาเป็นซิงเกิลที่3นี้อะไรยากกันระหว่างการร้องกับการเต้นใช่ใช่แอโรบีนี่ต้องลำตัวใช้พลังงานด้านลำตัวเยอะมากอะไรยากกันระหว่างเต้นกับร้องในแนวเพลงนี้ก็เลยต้องย่อให้เท่ากันหมดนะประมาณนี้อ่ะนะฮะก็อ่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้เพลงนี้ซิงเกิลนี้ทำงานไปก่อนนะฮะ
อ่ะโอเคครับในช่วงท้ายอยากให้ฝากครับทั้งช่องทางการติด

แล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยแต่ละคนเลยครับเชิญเลยครับอือครับครับอือสะกดยังไงสะกดยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังได้ follow ตอนนี้เลย โอเคนะฮะแล้วก็อะไรเอ่ยโอเคงั้นก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะฮะวันนี้กับคุณแบ็คคลาสมากๆที่แวะเวียนมาโฟนอินมาพูดคุยกับพวกเราที่ Sunshine Radio นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีนะครับอ่ะโอเคนะฮะอ่ะโอเคนะฮะก็ฝากผลงานของน้องๆด้วยนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็สำหรับงานของน้องๆก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางครับอย่างที่น้องบอกเลยนะครับเอาละฮะไปเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาส่งท้ายชั่วโมงนี้พร้อมกันที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music กับผม DJ Jack ณัฐพจน์นะครับ

0: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
1: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
2: Good life, good music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เอาละครับช่วงนี้นะฮะร่วมเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยานะครับ Index Living Mall พัทยากำลังขยายทีมและเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายนะฮะชอบพบปะลูกค้าและพร้อมเติบโตไปกับธุรกิจนะฮะผู้จัดการฝ่าย Project Sales จำนวน1อัตราครับแล้วก็ผู้ทำงานทีม Sales Project จำนวน3อัตราด้วยนะฮะดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมและธุรกิจในพื้นที่พัทยาและใกล้เคียงด้วยนะครับรายได้และสวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนบวกincentive บวกค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ฮะพร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จเติบโตไปด้วยกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมฮะที่0982566748ครับสวัสดีครับคุณ
2: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับดีเจฟิล์มด้วยนะฮะ
2: ครับผม
1: มาเจอกันฮะในวันนี้มาถ่ายละพัด
2: ใช่แล้ว
1: ครับผม
2: วันนี้เห็นสัมภาษณ์ศิลปินก็เลยนี่เลยฮะอัปเดตในเรื่องเพลงบ้างดีกว่า
1: ว่ามา
2: สั้นๆเคยฟังเรียนมีอินนะของนี่ไหมฮะโอลิเวียดีน
1: เคยครับ
2: นั่นแหละ
1: ค
2: ือล่าสุดอ่ะคือตอนที่แบบว่าเวลามีตามข่าวนะครับของฝั่งแบบบิลบอร์ดชาร์ตอเมริกาเราก็อดไม่ได้ที่แบบชูซินเท็กซัสเนี่ยของไลล่าแลงเลียเขาครองแชมป์อันดับหนึ่งเสมอมา
1: ครับ
2: มีตกลงไปนิดหน่อยแล้วกลับขึ้นมาอีกก็น่าจะกลายเป็นว่าคือเหมือนแบบในฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดในชาร์ตนะถ้าเกิดเอาปีเนี้ยน่าจะเป็นเพลงแห่งชาติไปแล้วล่ะ
1: ขนาดนั้นเลย
2: ขนาดนั้นเลยนะครับคือถูกจริตคนอเมริกันมากนะครับในขณะที่พอลองไปดูในฝั่งอังกฤษนะฮะปรากฏว่าเพลงของโอลิเวียดีนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่มาทั้งหมดเนี่ย23สัปดาห
1: ์โอ้โ
2: หคือก่อนหน้านี้คือมีเพลงของแฟรงกี้เลนนะฮะชื่อว่า I Believe นะคือเขาเคยอยู่ในประมาณ18สัปดาห์
1: คร
2: ับ ก็คือเป็นแชมป์อยู่ถ้าเกิดรองอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นไบรอันอดัมนะครับเวทเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสัก15 16แล้วก็มีแฟรงกี้เลนนี่แหละที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่18แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือRain Me In นะครับของ Sam Fender แล้วก็ Olivia Dean เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาสูงสุดแล้วตอนนี้ก็คือ23สัปดาห์แล้วก็น่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นเหมือนอเมริกาก็นี่ก็คือเป็นเพลงแห่งปีเป็นเพลงแห่งปีเลยนะครับคือเขาบอกว่าในฝั่งอังกฤษเนี่ยเวลาเขาจะดูว่าเพลงไหนฮิตนะเขาจะดูว่าทุกคนร้องตามได้ง่าย
1: ไหมได้ไงใช่ต้องดูจากถ้าจะฮิตไม่ฮิตก็ดูจากตรงนี้แหละ
2: เมื่อก่อนมันจะมี Queen มี Oasis มีสีทองอะ
1: The Beatles ครับผม
2: นะครับประมาณนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องมีแบบความเป็นอังกฤษม
1: ี
2: ความร้องตามได้ง่าย
1: ท
2: รงพลังอย่างธรรมชาติเนื้อหาเข้าใจง่ายอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกอย่างอ่ะตอบโจทย์คนอังกฤษหมดเลยในขณะเดียวกันอย่าง Sam Fender เองก็แน่นอนพอเขาเป็นคนที่คนอังกฤษอ่ะเชื่อมั่นอยู่แล้วคือเขามักจะทำเพลงอะไรที่มันเนื้อหาที่แบบเข้าถึงคนได้ลึกๆแล้วก็ทัชกับคนแล้วก็พูดประเด็นแบบต่างๆในสังคมมากมาย อะไรประมาณนี้เพลงนี้ก็ได้โอลิเวียดีนที่ก็เป็นเหมือนลูกรักอังกฤษ
1: เอาจริงถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยไม่ง่ายนะศิลปินจะเกาะอังกฤษอะไรก็ตามแต่จะเข้าไปเรียกว่าเข้าไปทัชหรือเข้าไปโด่งดังในฝากฝั่งอเมริกาซึ่งคนที่กรุยทางมาก่อนอย่างเช่นโรบบี้วิลเลียมส
2: ์
1: ครีกเดวิดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยก็พยายามมากๆเลยที่จะไปดังฝั่งอเมริกาใช่ครับผม
2: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าโลกมัน globalization แล้วอะ
2: ใช
1: ่นะ
2: อย่างสมมุติว่าเป็นลองมาย้อนดูนะชาร์ตเนี่ยที่แบบว่าแล้วมีใครบ้างในชาร์ตถ้าเกิดรองลงมาครับจะมีแบบถ้าเกิดคนที่เคยได
1: ้
2: Dance Monkey Tone and I เนี่ยเคยได้สูงสุดในตอนนั้นน่ะก็คือ11สัปดาห
1: ์
2: คู่กับ Ed Sheeran ก็คือ Bad Habit นะครับมี Warm 12สัปดาห์ก็คือ Last Christmas นานมากนะครับแล้วก็มี Alex Warren Ordinary 13สัปดาห
1: ์
2: Shape of You ของ Ed Sheeran เคยได้14สัปดาห์นี่ตีคู่กับ Bohemian Rhapsody ของ Queen เลยนะ
1: ของ Queen
2: ครับแล้วก็มีงานจาก Drake อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่18สัปดาห์ก็คือ Frankie Lynn เป็นเพลงเก่านะแต่ว่าคือมันอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันหรอกแต่ว่ามันคือถูกเรียบเรียงมาแล้วว่าอยู่มากี่สัปดาห
1: ์ครับ
2: อะไรประมาณน
1: ี้เป็นสถิติที่จะเก็บมาทบทวนกัน
2: ใช่
1: นะ
2: ครับผม
1: โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจฟิล์มแล้วก็พรุ่งนี้ผมมาแทนดีเจฟิล์มอีก1วันนะครับบ่าย2พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวจะมีนู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนฮะขอบคุณทุกการรีเควสต์นะครับเพลงไหนเล่นไม่ทันขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชดเชยให้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจาก Alex Warren นะฮะนี่คือ Ordinary นะฮะอยู่มาเล่นให้นะครับหลังจากที่อัปเดตข่าวเมื่อปลายชั่วโมงกับการต่อช่วงนะฮะกับ DJ Jack นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหยิบเอาข่าวของ Sam Fender ครับแล้วก็ศิลปินที่เป็นเหมือนลูกรักของ UK หรือว่าอังกฤษไปแล้วนะครับนั่นคือOlivia Dean นะฮะเขาก็จะมีเพลงอย่าง Rain Me In นะฮะที่ต้องบอกว่าตอนนี้23สัปดาห์นะครับที่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตก็ถือว่าสูงสุดเลยนะครับเอาชนะแชมป์เก่าไปได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นเพลงแห่งปีในประเทศอังกฤษตอนนี้ละครับสำหรับปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ล่ะเหมือนไลลาแลงลี่นะครับสำหรับชูเซตเท็กซัสนะฮะก็เป็นฝั่งของอเมริกานะครับก่อนหน้านี้มีเพลงที่คุณช่วยเลือกครับเลือกมาเป็นงานจากว่านฉายแล้วก็วีเลตวอเทียนะครับนั่นคือพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วก็จำได้ว่าลืมหรือว่าแฟลชแบ็กงานจากวิลเลียมนะครับมีคนมาส่งคะแนนให้ด้วยนะฮะเก็บคะแนนให้ครับสวัสดีหลายข้อความทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะทางออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ครับ 104.75 สทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็ 95.25 ครับในพื้นที่พัทยากับ Sunshine Radio นะครับช่องทางออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะติดตามแล้วก็รับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับ TikTok Live ในช่องทางของ SunshineRadio Thailand ก็ได้ช่องทางนี้คุณสามารถไปตาม Facebook ได้เพื่อที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็ลุ้นตัวชมภาพยนตร์ก็จะมีเกมหรือว่าอัปเดตข่าวต่างๆในช่องทางนั้นได้เลยซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนอกจากจะลุ้นนะครับรับบัตรชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยเรามีให้ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะติดตามแล้วกันว่าจะเป็นใครนะครับส่วนตอนนี้นะครับขอบคุณด้วยกับทางทองมาเงินไปครับชื่อเดียวจำง่ายเลยนะครับเคารพจบในเรื่องซื้อขายฝากทองรับขายฝากซองจากทุกร้านนะครับให้วงเงินที่สูงดอกเบี้ยถูกนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะฮะแล้วก็เพียงแจ้งว่าฟังมาจาก Sunshine Radio นะครับมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปนี้จะได้โปรโมชั่นนะครับนั่นคือรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึงสิ้นเดือน30กันยายนนี้เท่านั้นนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านนี่เลยหรือแอดไลน์เพิ่มเติมได้เลยที่ @sign ทองแม่ที่ HONGMA ได้เลยนะครับขอบคุณด้วยกับทาง Central Marina Outlet นะครับใครที่เป็นสายกีฬาอยู่แล้วนะครับจะมี Adidas Grand Sale นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็ขนทับสินค้าแบรนด์ดังมากมายมาจัดเต็มแล้วก็ลดนะครับในราคาพิเศษนะครับเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สตรีทแฟชั่นนะครับโปรโมชั่นแอร์เรียชั้น1ได้เลยสายแดนซ์นะครับก็จะมีคลาสซุมบ้าแดนซ์คลาสนะครับในทุกวันพุธกลางสัปดาห์จะมีอีก1วันก็คือ30กันยายนนะครับในช่วงเวลา 1:00 ถึง 2:00 นะครับแล้วก็มีตลอดเดือนกันยายนนี้คาแรคเตอร์สตูดิโอนะครับช็อปเสื้อโคซี่ฟิลรุ่นพิเศษนะครับพร้อมสามารถที่จะเลือกติดแพทช์คาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel, Disney นะครับ Universal Studio แล้วก็ Squid Game และอีกมากมายที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นะครับหน้าฟู้ดพาร์คได้เลย

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: แฮปเพลงและท็อปออฟเดอะวีคในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะนี่คือทบทวนกันแล้วครับในชั่วโมงนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังก็จะได้อัปเดตแล้วก็มาลุ้นกันแล้วครับว่าทั้ง20เพลงจะมีเพลงไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับ Sunshine Top 20แล้วจะมีเพลงไหนที่เข้ามาไปนิวเอนทรีติดตามได้ในช่วงเวลาบ่าย2นะครับถึง5โมงเย็นโดยคุณพริกไทยได้เลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับวันนี้เลยนะครับเป็นวันดีที่อยากจะบอกต่อนะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง5โมงเย็นนะครับใครสนใจอยากที่จะร่วมบุญนะครับมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในอีกหนึ่งวิธีกันนะครับเป็นฮีโร่ได้เลยนั่นคือการบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตนะครับเลือด1ถุงของคุณเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นทั้งความหวังแล้วก็โอกาสในการใช้ชีวิตต่อของใครได้อีกหลายคนเลยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาติไทยจังหวัดชลบุรีแล้วก็สัญชัยเรดิโอของเรานะครับชวนคุณมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โลหิตคืนชีวิตนะครับ24กันยายนนะครับวันนี้เลยถึง 5:00 น.นะโลเคชั่นสถานที่ก็คือชั้น4ครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานี่เลยนะครับขอบคุณด้วยกับทางสุภาไลเซนส์ครับเตรียมพบกับสุภาไลเซนส์คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาครับคอนโดใหม่จากสุภาไลนะครับในราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทห้องใหญ่อยู่สบายนะครับเริ่มต้นที่31.5 ตารางเมตรนะครับจนถึง65ตารางเมตรเลยจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้เพิ่มเติมติดต่อ1720หรือ www.supalai.com ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

นึ่งในเพลงใหม่จากอัลบั้มล่าสุดนะฮะของ Tattoo Color นะครับมีปล่อยมาหลายเพลงมากเลยนะครับนี่คือหนึ่งในนั้นนะฮะงานจากอัลบั้มที่ชื่อว่า Fitness Pop นะฮะเพลงนี้คือเธอคือสิ่งที่สวยงามก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากซินนะครับมีคนคิดถึงความเป็นเสียงของพี่ซินนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงขอบคุณนะครับเข้ามาด้วยนะครับบางคนบอกว่าได้ฟัง2ช่วงเลยครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าพี่แบงค์เล่นไป1ครั้งนะครับแล้วก็เปิดมาก็เจอเพลงนี้อีกนะครับในช่วงบ่ายบอกว่าชอบมากๆครับเพลงนี้นะส่งคะแนนให้พี่ซินได้นะครับกับเพลงใหม่ชื่อว่าขอบคุณนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่ง request นะครับเป็นงานที่เพิ่งปล่อยมาเหมือนกันนะครับวงนี้ก็มีคนติดตามผลงานอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับชื่อวงว่า Free Hand หลายคนคุ้นแล้วล่ะเพลงใหม่นะครับเพิ่งปล่อยมาแล้วก็ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันมิวสิกวิดีโอก็ปล่อยแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าหลายคนได้มีโอกาสได้ดูหรือยังนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูรายการต่อในช่วงเวลาหลังบ่าย3โมงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ฟิล์มทิ้งท้ายไว้2เพลงครับเป็นงานจากแจ็คสันหวังนะครับชื่อเพลงว่า Thank You นะฮะซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งข้อความทาง LINE Official นะครับแนะนำเพลงใหม่นะครับเป็นงานจากเชอร์แตมนะครับที่ได้1หนุ่มจาก Triple V มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนั่นคือเก็บไว้หรืออันเซนนั่นเองนะครับพอเห็นชื่อคุณผู้ฟังที่มาขอเพลงนี้เนี่ยผมก็ต้องกดเข้าไปดูหน่อยแหละว่าเอ๊ะเพราะอะไรเขาถึงแนะนำเพลงนี้นะฮะปรากฏว่าเป็นแฟนคลับของเมอร์คนหนึ่งนะครับแล้วก็คนพบว่าเพลงนี้ได้ติดต่อนะจากเมอร์นะครับมาเป็นคนแต่งเนื้อร้องเอาไว้เดาถูกซะด้วยนะฮะว่าแล้วเชียวUncensored เก็บไว้จากเชอร์แตมครับชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

และนี่คือหนึ่งงานจากนุนิวชวรินทร์เพอร์พิริยวงศ์นะฮะที่ได้โบกี้ไลออนนะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับเพลงนี้คือคาตานะครับหนึ่งเพลงที่ล่าสุดตอนนี้ผมก็ต้องปลายตาไปที่ Line Official จริงๆนะฮะเพราะว่านานุสนๆนี่เยอะมากเลยนะครับมาส่งคะแนนแล้วก็แวะเข้ามาทักทายหลายข้อความมากๆนะครับมาส่งคะแนนให้กับน้องนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ก็จะมีเรื่องดีมาฝากด้วยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนติดตามนุนิวชวรินทร์มาเนิ่นนานอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะมีโอกาสที่ตัวผมเองเนี่ยแล้วก็สัญชัยรีดิโอนะครับจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากแต่ว่าจะคืออะไรติดตามเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่ในจักรวาลของนูนิวเป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะฮะจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับความท้าทายไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนูนิวชวรินนี่แหละคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ฮะตอนนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะไปเจอนูนิวเป็นๆแล้วก็ไปฟังเสียงเขาสดๆนะครับนูนิวเซคอนด์คอนเสิร์ตครับ Born to be นูนิวคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์นะครับคุณผู้ฟังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนหน้าครับวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งก็แน่นอนก่อนอื่นเลยต้องยินดีกับนูนิวชวรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่รักนูนิวนะครับไม่ว่าจะเป็นนั้นๆซนๆก็ตามคือตอนแรกเนี่ยเขาขายบัตรไปรอบแรกครับโซลเอาเรียบร้อยนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีรอบ2ให้คุณต้องรีบไปกดบัตรนะครับทาง allticket.com นะฮะแต่ว่าใครที่อาจจะโอเคได้รอบแรกแล้วก็ดีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโคต้าบ้านไกลนะครับไม่เป็นไรเลยครับผมมีไลฟ์สตรีมมาฝากนะครับสามารถที่จะมากดดูกันได้ครับในช่องทางผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่อาจจะพลาดการกดบัตรหรือว่าเป็นผู้ที่อาจจะบ้านไกลนะครับก็ยังสามารถมีความสุขกับการดูไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับจะมีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันครับ1เลยคือไลฟ์สตรีมมิ่งที่คุณสามารถนะครับที่จะรับชมย้อนหลังได้ไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยคือดูสดไปเลยนะครับดูสดไปเลยก็คือ1,290 บาทนะครับ2คือไลฟ์สตรีมมิ่งดูสดแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะได้รีรันนะครับ5วันนะครับในราคา 1,690 บาทแล้วก็แบบที่3เนี่ยจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็มีความสุขต่ออีก10วันนะครับกับการรีรันกับน้องนะครับราคา 1,990 บาทนะครับคือบางทีไปดูคอนเสิร์ตจริงๆแล้วนะถ้าเกิดอยากที่จะมาเก็บรายละเอียดอีกสัก5วัน10วันก็เลือกเป็นแพ็กเกจรีรันได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้นะครับช่องทางจำหน่ายเนี่ยเฉพาะบนเว็บไซต์ allticket.com เท่านั้นนะครับสามารถเลือกแพ็กเกจที่ใช่แล้วก็เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันได้เลยส่วนข่าวดีที่เกริ่นไว้นะครับเป็นคุณผู้ฟังของซันชายอยู่แล้วนะเรามีข่าวดีสำหรับแฟนรายการของซันชายเรดิโอนะครับแล้วก็แฟนคลับของน้องหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเป็นนานานุสนๆนะแต่ว่าติดตามอาจจะได้ฟังเสียงของนูนิวมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ได้ยินมาตลอดนะครับลองดูครับมาลุ้นนะครับบัตรคอนเสิร์ตกันเพื่อที่จะพาตัวเองไปเจอคอนเสิร์ตนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเซนชัยเรดิโอนะครับมีกิจกรรมมาแจกความสุขให้ไปสนุกด้วยกันนะครับกับการแจกบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมดนะสำหรับคอนเสิร์ตนูนิวเซคอนด์คอนเสิร์ต Born to be นูนิวคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวชวรินทร์เนี่ยเราแจกบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมด6รางวัลนะครับไปเลยนะครับหน้า Facebook ของ Sunshine Radio Thailand นะครับจะมีโพสต์โจทย์เอาไว้แล้วนะครับเป็นโพสต์ที่เราถามไม่ยากเลยเพียงบอกเราหน่อยว่าคุณติดตามนูนิวชวรินทร์เพิดพิริยวงศ์คนนี้แล้วโดนตกจากผลงานชิ้นไหนครับอาจจะเป็นละครซีรีส์หรือว่าผลงานเพลงก็ได้เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้อ่านหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมงานนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลนะครับเป็นบัตรคอนเสิร์ตไปดูนูนิวในครั้งนี้ด้วยนะผ่านโพสต์กิจกรรมในแฟนเพจของ Sunshine Radio Thailand ได้เลยนะครับเราเริ่มวันนี้วันแรกนะครับ24กันยายนนะครับถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วฟิล์มจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับหวังว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: หนึ่งงานจากเอชชิรันนะครับนี่คือ Photograph นะฮะก็จัดให้เรียบร้อยครับนี่คือหนึ่งงานที่หยิบมาเล่นให้ครับกับงานสากลต่อเนื่องจากนนทนนท์ไทม์ไฟล์แล้วก็เจฟวรกมลซาเตอร์แล้วก็รวมถึง Back to December ครับเป็นงานจาก Taylor Swift ด้วยเดี๋ยวเบรกครู่นึงกลับมาช่วงหน้า1เพลงส่งท้ายในชั่วโมงนี้ครับ Sunshine.

0: Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชรินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่1290บาทฟินต่อกับ

อิรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้ามาลุ้นบัตรชมภาพยนตร์กันต่อนะครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะพฤหัสบดีก็จะเป็นวันสุดท้ายของการส่งคำตอบให้ฟิล์มลงทะเบียนให้นะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเย็นนี้ในช่วงเวลาหลังเลิกงานเนี่ยก็จะส่งรายชื่อให้กับทีมงานนะครับเพื่อที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้ครับหนึ่งงานที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาจากโซนของจังหวัดระยองนะครับนี่คืองานจากพี่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นะฮะกับเชื้อไฟครับ

หนึ่งงานจากเมอร์นะครับเพลงนี้ได้ Blackheart มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับนี่คือขึ้นใจนั่นเองนะฮะนี่คืออันดับที่1ของเรานะครับในช่วงนี้เลยนะคะสัปดาห์นี้นะครับคะแนนดีๆมีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นแฟนคลับเมอร์น่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยคุณติโตนะเขาแต่งเพลงมันก็น่าสนใจใช่ไหมก็จะมาส่งเพลงอื่นๆนะครับที่ติโตไปฝากฝีมือการแต่งเนื้อร้องให้กับศิลปินคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยบางทีเวลาขอเข้ามาเราก็เอ๊ะเพลงนี้ใช่หรือเปล่านะแล้วก็ใช่จริงๆนะครับมีทาง LINE Official นะครับทักทายมาส่งคะแนนให้เพลงนี้นะครับรวมถึงช่องทางของ TikTok Live นะครับมีคุณผู้ฟังเองก็มา request เพลงที่โอ้โหเพลงนี้เราน่าจะไม่เคยเปิดเล่นมาก่อนเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็น First Time นะครับของศิลปินคนนี้นะฮะสำหรับเพลงนี้นะใน The First Album ใช่ไหมหนึ่งงานจากไทยอนกับไฟ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หลากหลายความอร่อยอาหารจานเด็ดนานาชาติและอีกหลากหลายความสุขรอคุณอยู่ที่นี่ห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ศรีราชาพร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่นานาชาติด้วยหลากหลายเมนูสุดอร่อยสารพัดสไตล์จัดให้คุณแบบไม่ยั้งกับอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ดินเนอร์ทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นและยุโรป
2: จัดเต็มด้วยซูชิและซาซิมิสดๆแบบต้นตำรับญี่ปุ่นขนาดแท้คู่กันกับความอร่อยสารพัดอาหารยุโรปอิตาเลียนพิซซ่าและสลัดบาร์ที่คุณเลือกได้ตามใจชอบปิดท้ายด้วยเมนูแบบไทยๆพร้อมของหวานเลิศรสอีกเพียบ
1: อร่อยครบจบที่นี่ในราคาเพียงท่านละ650บาทบวกๆเด็กไม่เกิน12ขวบสูงไม่เกิน120ลดครึ่งราคา
2: ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือน6โมงเย็นถึง4ทุ่มห้องอาหารดิออชาร์ดโรงแรมแคนเทอรี่เบสศรีราชาสำรองที่นั่งล่วงหน้า038-771-365หรือ www.canterybay-sriracha.com
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะฮะกลับบ้านด้วยกันครับเย็นนี้เลิกงานแล้วฝนตกหรือเปล่าครับอากาศเป็นยังไงอยู่ที่ไหนกันบ้างครับทักทายแล้วก็ช่วยเลือกเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในวันนี้ได้นะครับนี่คือเพลงที่คุณช่วยเลือกเข้ามานะครับหนึ่งงานจากพี่ดาเอ็นโดฟินนะครับก่อนหน้าคือมิสเตอร์ทีมแล้วก็มีว่านธนกฤตนะครับที่ได้มาร์คคริสจากวงบัตมาร่วมงานด้วยนะครับกับเหตุผลของคำว่ารักส่วนแฟนคลับของบิลกินบีไซด์นะครับก็เลือกเพลงนี้มาเช็คลิสต์ครับเพลงใหม่ของน้องครับ

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยที่ส่งคะแนนเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนว่าลุ้นชาร์ตกันต่อในช่วงปลายสัปดาห์เหมือนเดิมครับ Sunshine Top 20 20เพลงสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพลงไหนจะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ไหมหรือยังคงที่สำหรับวงเมอร์นะครับแล้วก็เพลงใหม่ที่จะเข้ามาเป็น New Entry จะมีเพลงไหนบ้างติดตามนี้เลยนะครับกิจกรรมของเรายังคงอยู่ถึงช่วงเวลา 5:00 น.นะครับวันนี้ก็โลหิตคืนชีวิตที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับเลือด1ถุงของคุณนะครับก็จะเป็นความหวังและโอกาสในการมีชีวิตต่อของผู้คนอีกหลายคนเลยนะครับก็มาร่วมเป็นฮีโร่ด้วยกันได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ที่ชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับช่วงนี้นะครับอย่างผังของโรงแรม Pacific Park เองนะครับก็มีโปรโมชั่นนะฮะกันยายนนี้นะครับพักศรีราชาเนี่ยจ่ายเพียง 1,599 บาทก็เอาอยู่แล้วนะครับทางโรงแรมเองจะมีห้องแบบ2ไทป์นะครับเริ่มต้นที่ 1,599 บาทอย่างที่บอกเลยนะครับสำหรับไทป์สตูดิโอนะครับดีลักซ์ 1,899 บาทแล้วก็มีอาหารเช้าให้สำหรับ2ท่านนะครับพักสบายทำเลดีใจกลางเมืองเดินทางง่ายแล้วก็มีบริการรถรับส่งนะครับไปกลับในโซนของศรีราชานครด้วยดีลนี้จองตอนนี้ได้เลยนะครับกดจองได้ตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสำรองห้องพัก2หมายเลขนะครับ0383286600หรือ0863260257นะ reservation@hotelpacificpark.com ทางอีเมลก็ได้ครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: อีกหนึ่งเพลงใหม่จากคุณผู้ฟังเองนะครับที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้น้องๆ 4EVE มีที่ปรึกษามาใหม่แล้วนะแนะนำเพลงใหม่ครับจากสาวๆ 4EVE ครับ

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaได้เวลามาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์แล้วครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการส่งคำตอบนะฮะจะมี3เรื่องนะครับ3เรื่องนี้เรื่องไหนจะอยู่ในช้อยบ้างเอ่ยข้อแรกเลยนะครับนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือ Heart of the Bliss นะฮะนั่นคือหัวใจผจญภัยนะครับที่นำแสดงโดยนะครับ Brad Pitt J.K. Simon แล้วก็ Anna Lamb นะครับกำกับโดยผู้กำกับอย่าง David Ayer นะครับเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยดราม่าระทึกขวัญ นะครับเข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องหลายคนก็ติดตามครับนั่นคือ Resident Evil นะครับเป็นแนวสยองขวัญไซไฟแอคชั่นนะครับที่นำแสดงโดยออสตินแอลบรัมแซคเชอรี่คาลิเรสแล้วก็พอลวอลเตอร์ฮาวเซอร์นะครับกำกับโดยแซคเครกเกอร์ครับวันนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นวันแรกเหมือนกันนะครับส่วนใครชอบการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชั่นนะฮะมีเครย์ออนชินจัง The Movie นะครับชื่อตอนว่าคนลุกสู้วันหยุดพิศวงพูดผีกุ๊กกูนะครับเข้าฉายวันนี้เหมือนกันคำถามของเราก็คือ Brad Pitt นะฮะเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหนครับระหว่าง SF ข้อ A Heart of the Bliss หัวใจผจญภัยนะครับหรือจะเป็น SF B ครับเสียงเพรียกจากพงไพรเลือกให้ถูกนะแล้วก็ส่งคำตอบมาได้เลยนะครับอาจจะเป็น SF A หรือ B ก็ได้นะครับตามด้วยชื่อนามสกุลนะครับส่งหาฟิล์มได้ที่ LINE Official LINE @ Sunshine Radio ได้เลยนะครับเดี๋ยวฟิล์มลงทะเบียนแล้วก็มาเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะรับนะฮะลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากทาง SF Cinema นะครับขอบคุณด้วยกับ SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
5: เสร็จชะแน่
4: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: สิก
1: แนะนำเพลงใหม่ฝั่งไทยก็หลายเพลงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีหนึ่งงานสากล นะครับชื่อเพลงว่า Perfect Man นะครับเพลงนี้เป็นงานจากพ่อหมีเท็ดดี้สุวิมครับหลายคนชอบเสียงของเขานะฮะมีเพลงใหม่ก็เลยหยิบมาแนะนำครับ

หนึ่งงานล่าสุดจาก Taylor Swift นะฮะนี่คือ Perfect Man นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดูรายกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตามต่อได้ในช่องทางออนไลน์นะครับมีทั้งเพลงสากล นะครับที่คุณคิดถึงนะฮะก็จะเป็นเพลงที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับจาก BJ Thomas นะฮะแล้วก็มีงานจากพี่พิกลิตในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็มีงานจาก The Toy ด้วยนะครับชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้2เพลงสากล นะฮะเป็นงานล่าสุดจาก Rosé กับ New Trick และ1งานจาก Avril Lavigne

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ

หนึ่งงานจาก Olimers นี่คือ Grow Up นะฮะแล้วก็ก่อนหน้าคือหนึ่งงานจาก MJ Thomas นะครับพี่โกนะฮะพี่โกไทยฟู้ดช่วยเลือกเข้ามานะฮะนั่นคือ Raindrops Keep Falling On My Head นะฮะก็เลยเลือกวันฝนพรำมาเล่นให้พี่โกด้วยนะครับก่อนหน้าก็คือเพลงไทยจาก Basket Band แล้วก็มีพีพีกริดนะครับซิงเกิลล่าสุดนะฮะ Your Candy ที่อยู่ในชาร์ตของเรานะครับนั่นคือเพลงที่อยู่ในอันดับที่9ของน้องพีพีกริดนั่นเองนะครับแล้วก็มี The Toy ฝากรักจากข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับ The Next Benz Series นะครับมาในชั่วโมงนี้ครับกลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลัง 5:00 นกับ 18:00 นกับฟิล์มแล้วก็ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณผู้ฟังท่านหนึ่งของเรานะฮะก็อวยพรดีกว่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าพอจะทราบบ้างว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของใครนะครับก็จะมีโอกาสที่คุณผู้ฟังเองก็จะทักมาบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่คุณผู้ฟังคนนั้นเป็นน้องคุณผู้ฟังคนนี้หรือว่าเป็นหมู่มวลครอบครัวชาวสัญชายนะครับที่บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จักเราอาจจะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่ว่าเราก็จะรู้จักผ่านการมาเจอกันในโอเพนแชทไลน์ของคลื่นบ้างนะครับหรือว่าอาจจะได้ยินเสียงตอบท็อปิกช่วงเช้าอาจจะได้ยินชื่อในการขอเพลงนั้นเพลงนี้อยู่เรื่อยไปนะครับด้วยการที่แบบเราเองก็เป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนี่เลยพี่ฝนนะฮะพี่ฝนก็จะเป็นพี่สาวใจดีของพวกเราชาวสัญชายนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆคนนะฮะก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะที่มีลูกแฝดนะครับไม่ใช่แค่3คนนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่า3คนก็คือพี่แบงค์กฤษพี่ละพัดแล้วก็ฟิล์มนะฮะซึ่งเป็นแฝดเล็กสุดเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆตอนนี้พี่ฝนยืนยันแล้วนะครับว่ามีแฝด5นะครับแฝด5ก็คือมีอาแปะนะครับเป็นพี่ชายคนโตนะครับแล้วก็มีหมามีพริกไทยด้วยนะครับที่เป็นลูกสาวสุดแซ่บของเขานะฮะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับก็ขออวยพรแล้วกันนะขอให้พี่ฝนครับมีความสุขกับปีนี้ครับพี่สาวขึ้นอีกปีแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้ำใจแล้วก็ความน่ารักที่ทำกับข้าวมาให้พวกเรากินนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดยอดเยี่ยมก็ดีนะฮะเมนูต้มเมนูซุปต่างๆนะครับคือมันเห็นถึงความตั้งใจในการทำกับข้าวมาให้น้องๆกินเนี่ยเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งที่ใส่มานี่ก็คือดีกว่าร้านทำขายอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นในการที่แบบเขาเรียกว่าเป็นผลบุญในการทำกับข้าวให้พวกเราทานนะครับแล้วก็รู้อยู่นะครับว่าพี่ฝนเองก็จะเป็นเดอร์เกอร์แวงนะฮะผมก็เพิ่งรู้จักเดอร์เกอร์แวงเนี่ยเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะฮะก็ทราบมาว่าเป็นเดอร์เกอร์แวงเนี่ยจะทรมานหน่อยเช่นแบบมันเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะฮะถ้าผมแปลเป็นไทยไม่ผิดนะซึ่งมันก็จะเจ็บปวดเหมือนกันถ้าเกิดเราทำอิริยาบถเดิมๆในท่าเดิมๆนะครับแต่ก็อุตส่าห์นะครับหยิบตะหลิวหยิบอะไรมาทำกับข้าวให้พวกเรากินนะครับก็ซาบซึ้งใจนะครับใช่ไหมแหน่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรนะครับสาวขึ้นอีกปีแข็งแรงขึ้นเยอะๆนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไปมากกว่านี้นะครับสุขภาพดีทั้งกายใจแล้วก็ไม่ว่าจะหยิบฉลากใบไหนขอให้ถูกรางวัลนะครับจะไปกินหมูกระทะร้านไหนขอให้ลมไม่พัดเข้าหน้าควันไม่ปิวเข้าผมนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์

1อันจากค็อกเทลนะครับนี่คือฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอนะครับมีคุณผู้ฟังครับได้ต้องบอกว่าอิน กับเนเน่มากๆเลยนะฮะขออภัยนะฮะรู้สึกจะกระแอมตลอดเวลานะฮะกังวลว่าเอ๊ะจะไม่สบายหรือเปล่านะครับช่วงนี้อากาศก็เราเจอฝนแทบทุกวันเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะก็ขอให้ทุกคนแบบแข็งแรงนะช่วงนี้อย่าเพิ่งป่วยกันนะฮะตัวผมด้วยนะครับย้อนกลับมาที่คุณผู้ฟังนะครับบอกว่าช่วงนี้นะฮะตั้งแต่ มีรายการAmerican Got Talent นะฮะก็จะติดตามเนเน่นะครับสาวน้อยจากประเทศไทยนะครับที่สุดท้ายแล้วเราทราบข่าวดีว่ากลายเป็น The Winner ครับเป็นแชมป์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าวันนี้ขอ1เพลงนะครับจาก Black Up ของรายการซึ่งBack Up ของรายการเองเนี่ยก็ชื่อว่า The Warning นะฮะเป็น3สาวสุดเท่เลยนะครับเลือกมาให้1เพลงเพลงนี้ครับ

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

หนึ่งงานจากทิลลี่เบิร์ดนะครับนี่คือปลายสายรุ้งนะฮะเป็นหนึ่งงานจากโปรเจกต์ซนซน40ปี GMM Grammy นะครับก็หยิบเอางานเดิมของ Paradox นะครับมาทำใหม่ในแบบทิลลี่เบิร์ดก่อนหน้าคือซิงเกิลล่าสุดจากเชอรี่นะครับนะมีคุณผู้ฟังนะครับน้องแอลช่วยเลือกเข้ามาแล้วก็แนะนำเพลงใหม่นะครับนั่นคือปลายเส้นขอบฟ้าเพลงนี้มีอีกหนึ่งเพลงสากล West My Tearเจมส์อัสเตอร์ครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More

เป็นเพลงใหม่ของน้องโอมนิธินะฮะนี่คือเจ้าของรอยยิ้มนะครับเพลงนี้ก็นี่ไงถามไปก็ตอบมาถามมาก็ตอบไปนะฮะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บนะครับว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ก็คือติโตนะจากมือนั่นเองนะฮะผมว่าตอนนี้น้องแอลนะฮะได้ยึดตึกเราไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังส่งผลงานการแต่งเพลงของพี่ติโตนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนร้องเอาไว้เนี่ยถ้าติโตแต่งเนี่ยน้องแอลปามาอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ผลงานของติโตได้ยึดตึกเราไว้แล้วนะฮะ ใช่ไหมเออแต่มันก็ดีแต่มันก็ดีใช่ไหมล่ะเอาผมก็อยู่บนตึกไงสูงนะหลายชั้นนะครับตึกที่เนี่ยนะครับเพราะอยู่บนโรงแรมเหมือนกันนะฮะเอาล่ะวันนี้ต้องทำลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขออวยพร3วันที่ไม่เจอกันนะฮะขอให้เป็น good day สำหรับทุกคนนะฮะอาจจะไม่ได้แวะมา have a good day นะในช่วงเย็นนะพรุ่งนี้นะครับพี่แจ็คแทนนะครับให้เป็นหน้าที่ของอาแปะนะครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยกันในวีคหน้าส่วนวันนี้ร่ำลาด้วยเพลงที่ขอดูก่อนนะอยู่ในชาร์ตหรือยังผมเองก็ลืมเหลือเกินเข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้ว New Entry อันดับที่18ครับหนึ่งงานจากลิปตาครับคาโตะแล้วก็แทนและแรปจากเพอร์พีชขออนุญาตรักได้ไหมได้แหละใครจะห้ามรักกันเล่าลาไปแล้วครับ Have a good day ครับฝากคะแนนให้เพลงนี้ด้วยนะถ้าคุณชอบ Have a good day ครับ

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช็อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช็อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโทรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าเช้าหาอะไรรองท้อง
8: สายสายนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายบ่ายก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab A Bike Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab A Bike Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชนบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นกราฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

ให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะBest International Hits.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460607และ0927457772 www.vcresident.com

0: มากมาย
1: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: เพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสริมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Life and Health Life and Health ผ่านมาเกิน1เดือนแล้วปณิธานปีนี้ของหลายๆคนก็น่าจะเป็นการลดน้ำหนักใช่ไหมคะแต่บางคนแทนที่จะได้ปลื้มกับน้ำหนักตัวที่ลดลงสมใจอาจจะต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาอื่นที่ตามมาเช่นปัญหาผมร่วงและนี่ก็คือหนึ่งในสัญญาณเตือนค่ะว่าคุณกำลังลดน้ำหนักผิดวิธีทราบไหมคะว่าการลดอาหารการจำกัดปริมาณแคลอรี่มากเกินไปหรือกินอาหารเดิมๆทุกวันไม่หลากหลายสามารถส่งผลให้ผมร่วงหนักกว่าเดิมในช่วงลดน้ำหนักและนอกจากการกินผิดวิธีแล้วความวิตกกังวลและความเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจในช่วงลดน้ำหนักก็ส่งผลให้ลดน้ำหนักแล้วผมร่วงได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นไม่อยากผมร่วงเพราะลดน้ำหนักคุณก็ควรกินให้ถูกวิธีด้วยนั่นก็คือกินอาหารเช้าซึ่งถือเป็นอาหารมื้อสำคัญของวันค่ะยิ่งช่วงเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายมีพลังงานในการสร้างเซลล์เส้นผมต่ำที่สุดร่างกายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานจากมื้ออาหารค่ะการกินอาหารว่างก็จะช่วยรักษาระดับพลังงานให้รากผมให้ร่างกายสามารถสร้างเซลล์เส้นผมได้อย่างปกติแต่ก็ควรเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นขนมปังโฮลวีตกับกล้วยหอมแครกเกอร์ธัญพืชเป็นต้นค่ะที่สำคัญอย่าให้ร่างกายขาดน้ำเป็นอันขาดนะคะและควรกินโปรตีนธาตุเหล็กวิตามินซีให้เพียงพอโดยเฉพาะวิตามินซีที่ร่างกายจะนำไปใช้ในการผลิตคอลลาเจนตัวประกอบสำคัญของเส้นผมและผิวหนังที่ช่วยให้ผมแข็งแรงและยาวเร็วขึ้นด้วยค่ะ
1: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่อง

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: อัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแส
1: ใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music Sunshine
4: Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: dreaming big.
1: Good life, good music.
2: คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับ